0: กาญจนบุรีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีประสานปภ.เมืองกาญจนบุรีนำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุโดยจุดที่เกิดเพลิงไหม้เป็นตึกแถว3ชั้นปลูกติดกันประมาณ8คูหาต้นเพลิงอยู่ที่บริเวณชั้น3ของตึกหลังริมสุดเจ้าหน้าที่ใช้เวลาราวครึ่งชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ไม่ลุกลามไปสร้างความเสียหายให้กับตึกแถวข้างเคียงหลังเพลิงสงบตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีพบความผิดปกติจึงประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมตรวจสอบพบว่าบริเวณห้องชั้น3ที่ถูกเพลิงไหม้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่รวมถึงโฟมดูดซับเสียงจำนวนมากภายในห้องพบคอมพิวเตอร์และเครื่องขุดบิตคอยที่ถูกเพลิงไหม้เสียหายจำนวนกว่า20เครื่องส่วนที่บริเวณชั้น1พบว่ามีการลักลอบดัดแปลงสายไฟเพื่อใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการเปิดเป็นเหมืองขุดบิตคอยเถื่อนซึ่งเมื่อตรวจดูปริมาณการของเครื่องขุดบิตคอยที่พบคาดว่าในแต่ละเดือนจะต้องใช้ไฟฟ้าประมาณ 1-2 แสนบาทแต่เมื่อตรวจสอบบิลค่าไฟฟ้าของตึกดังกล่าวพบว่าเสียค่าไฟเพียงเดือนละ 1,000 บาทเท่านั้นทั้งนี้ตำรวจสันนิษฐานว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวเจ้าของตึกแถวมาสอบปากคำเพิ่มเติมและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอาร์เจนตินาเฉือนชนะอังกฤษ2-1ในศึกฟุตบอลโลก2026พบกระทิงดุสเปนนัดชิงชนะเลิศและติดตามความเคลื่อนไหวกีฬาน่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: ไรตันแอนด์โฮปอันเบียนทีมดังแห่งสเปนลีกอังกฤษได้ประกาศเปิดตัวลูก้าวิชโควิชเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งชาวโครเอตจากท็อตแนมฮอตสเปอร์มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัวสถิติสโมสรที่46ล้านปอนด์พร้อมกับเซ็นสัญญายาวเป็นเวลา5ปีโดยเซ็นเตอร์แบ็กวัย19ปีซึ่งถูกปล่อยยืมตัวไปแจ้งเกิดกับฮัมบูร์กที่เยอรมนีเมื่อฤดูกาลที่แล้วก่อนจะระเบิดฟอร์มสุดยอดทำไป6ประตูจากการลงเล่น28นัดในศึกบุนเดสลีกาจนสามารถก้าวไปติดทีมชาติโครเอเชียชุดใหญ่ลุยศึกฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทีมสิงโตคำรามอังกฤษแพ้ทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่า1-2ส่งผลให้อาร์เจนตินาได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นสมัยที่2ติดต่อกันเพื่อไปป้องกันแชมป์กับทีมกระทิงดุสเปนช่วงกลางดึกวันที่19กรกฎาคมนี้เวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบแรกนัดที่2เอ็กนาเทียโรโกชัยชนะเปโตรคุป6-1รวมผลสองนัดโรโกชัยผ่านเข้ารอบที่2ด้วยประตูรวม7-2ซูเจสกาที่เหลือ10คนแพ้ไครัสอามาตี้0-2รวมผลสองนัดไครัสผ่านเข้ารอบที่2ประตูรวม4-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: ลองมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเพื่อเพิ่มพลังใจในแต่ละวันเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณมองข้ามอาจมีค่ามากกว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: EFM News
1: EFM 94อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็น

นายกรัฐมนตรีเยือนจีนอย่างเป็นทางการ16ถึง20กรกฎาคมนี้เน้นย้ำความสัมพันธ์ผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาความมั่นคงที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบปรับอัตราค่าไฟฟ้าลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนไฟบ้าน200หน่วยแรกปรับลดเหลือ3บาทต่อหน่วยพร้อมตัดต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปประชาชนสามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กองทะเบียนประวัติอาชญากรรมได้แล้วตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาลาวให้ความร่วมมือในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาสั่งการลำเลียงเฮโรอีนซุกซ่อนในกระเป๋าลายช้างส่งไปยังออสเตรเลีย2รายแต่ยังไม่ส่งกลับมาดำเนินคดีที่ไทยอยู่ระหว่างการขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายการประชุมเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RBC ไทยกัมพูชาช่องสงัมศรีสะเกษยืนยันร่วมกันเป็นเครื่องมือลดความตึงเครียดชายแดนได้แม้จะยังมีเสียงปืนจากบางพื้นที่แต่ยังสื่อสารกันไม่มีความรุนแรงอิหร่านประกาศยกเลิก MOU กับสหรัฐขู่ปิดเส้นทางส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมหลังสหรัฐยังไม่หยุดการโจมตีอิหร่านอย่างก้าวร้าวทิ้งระเบิดต่อเนื่องนานกว่า7ชั่วโมงรัฐบาลอังกฤษเตรียมออกกฎหมายเคอร์ฟิวห้ามวัยรุ่น16ถึง17ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์หลังเที่ยงคืนควบคู่มาตรการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียเพื่อให้เยาวชนได้พักผ่อนเต็มที่ลดการเสพติดหน้าจอคาดเริ่มบังคับใช้ในปีหน้าพบกับรายการกองทัพปกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสาคนครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มากับทีมงานช่วงเช้านะครับเช่นเคยเลยฮะทักทายกันคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรเปิดเพลงทักทายด้วยชื่อเพลงว่าเกิดมาใช้อื่นเพื่อผืนดินไทยนะครับไพเราะมากจริงๆฮะ
0: ให้นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นะครับที่มีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาชื่อว่าคนไทยก็คงจะจดจำกันได้นะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยนะครับคุณสวัสดิ์ชาดานะฮะจากอุบลราชธานีคุณนิ่มจันทสิงห์จากอุดรธานีนะฮะ
1: ครับแล้วก็มีคุณนิตยาบางกรวยนะครับ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็มีคุณแนนก็รับชมอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับคุณธิดาโตมาสครับทักทายเข้ามาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณมาดามกุ๊กกิ๊กเนี่ยนะฮะ
0: เข้ามาทักทายด้วยนะฮะคุณสุภาพรนี่เอง
1: คุณสุภาพรเป็นกำลังใจนะครับในการจัดรายการของเราในช่วงเช้าวันนี้นะฮะแล้วก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามทางสถานีวิทยุด้วยครับคุณสุธีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับคุณอุทัยคุณเป็นอุตสาห์นะครับเข้ามาชมในขณะนี้นะครับ
1: ครับ
0: ในวันนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเชื่อว่าคนไทยคงจะจดจำกันได้นะครับ16กรกฎาคม2568เหตุการณ์ที่ทหารไทยเป็นกำลังพลของกองร้อยทหารราบที่6023กองพันทหารราบที่602กองกำลังสุรนารีจำนวน3นายนะครับได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดขณะเดินลาดตระเวนรักษาความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาในบริเวณพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตรงนั้นเป็นฐานปฏิบัติการมรกตเนี่ยนะครับไปยังเนิน481
1: ครับ
0: นะครับโดยในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็มีกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับก็คือพลทหารธนพัฒน์หุยวันซึ่งต้องสูญเสียขาข้างซ้ายทันทีนะครับแล้วก็เป็นขาแรกที่ทหารไทยต้องเสียสละเพื่อรักษาอธิปไตยของไทยครับ
1: ครับก็วันนี้ในห้วงปีที่ผ่านมาก็คือเกิดขึ้นในห้วงเวลานี้นะฮะซึ่งในขณะนั้นกองทัพบกแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ได้มีการแถลงออกประณามนะครับการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ต่างประเทศที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับได้มีการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาว่าด้วยการห้ามใช้สะสมผลิตแล้วก็การโอนและการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในปีคริสต์ศักราช1997นะครับเพื่อเป็นการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากระเบิดสังหารบุคคลรวมถึงการกำจัดให้หมดไปจากโลกตามกลไกด้านมนุษยธรรมนะครับซึ่งขณะนั้นนะครับทางท่านแม่ทัพภาคที่2ขณะนั้นคือดำรงตำแหน่งโดยพลเอกบุญสินพาดกลางนะครับได้ให้กัมพูชาออกมาแสดงความรับผิดชอบอย่างในส่วนของการกระทำดังกล่าวนะครับที่เป็นการวางระเบิดใหม่ในพื้นที่ของประเทศไทยจากนั้นเนี่ยก็นำไปสู่การตอบโต้ทางการทูตระหว่าง2ประเทศและข้อพิพาทที่รุนแรงขึ้นตามมาอีกหลายครั้งเลยทีเดียวครับ
0: พลทหารธนพัฒน์ซึ่งต่อมาได้รับการปูนบำเหน็จ7ชั้นยศนะครับเลื่อนยศเป็น10เอกนะครับได้รับการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์แล้วก็โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานขาเทียมที่ดีที่สุดในโลกให้แก่ทหารกล้าที่ต้องสูญเสียอวัยวะจากการปฏิบัติหน้าที่ครับ
1: ครับซึ่งกองทัพบกนะครับได้ดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาตามสิทธิประโยชน์ทั้งเงินพระราชทานกรณีทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับรวมถึงเงินสินไหมทดแทนจากประกันภัยที่กองทัพบกได้ทำให้กับทหารแล้วก็นักเรียนทหารเมื่อรักษาตัวสามารถกลับมาใช้ชีวิตที่ตามปกติและปลดพิการทุพพลภาพจากการสู้รบกองทัพบกก็ยังได้มีการบรรจุนะครับให้ในส่วนของทายาทเนี่ยได้รับราชการแทนด้วยครับ
0: ครับผ่านไป1ปีวันนี้10เอกธนพัฒน์นะครับเลือกที่จะไม่รับราชการต่อในสายงานด้านเอกสารนะครับแต่เลือกที่จะรับเงินบำนาญจากทางราชการแล้วก็รับการสนับสนุนการส่งเสริมการประกอบอาชีพจากกองทัพบกนะครับทำอาชีพส่วนตัวนะครับตามความชอบนะครับโดยเปิดร้านซ่อมจักรยานยนต
1: ์ครับ
0: นะครับชื่อว่าร้านอะไรนะ
1: ครับธนพัฒน์คนขาเหล็ก
0: จำง่ายนะ
1: ถูกต้อง
0: ธนพัฒน์คนขาเหล็กซึ่งก็อยู่กับครอบครัวที่บ้านแขวตาตุ่มตำบลห้วยใต้อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษครับ
1: ก็ตอนนี้เป็นเฒ่าแก่แล้วเนี่ยนะฮะเปิดร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับ
0: ใครผ่านไปทางนั้นก็แวะไปใช้บริการได้นะ
1: ครับก็ยังรู้ยังแตกกันบ้างก็ได
0: ้แสดงว่ามีความสามารถ ในการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ได้
1: ถ
0: ู
1: กต้องครับแต่น่าจะเป็นความชื่นชอบก่อนแล้วก็นำความชื่นชอบของตัวเองเนี่ยมาต่อยอดนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะก็เป็นในส่วนของถือว่าเป็นน่าจะเป็นชนวนเหตุนะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาในห่วงเวลานี้แหละ
0: ค
1: ุณผู้ฟังครับในส่วนของพิพาทไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับในส่วนของพระมหากรุณาธิคุณนะครับของสถาบันนะครับยังคงหลั่งไหลดูแลพี่น้องกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568ซึ่งในการนี้นายระดิษฐ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนในการเข้าเยี่ยมครอบครัวและเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับครอบครัวของจ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูกล้าในพื้นที่ของอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยจ่าสิบเอกพิชิตชัยเนี่ยเป็นกำลังพลในสังกัดของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพลทหารราบที่3ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทุพพลภาพนะครับจากการเหยียบกับระเบิดที่พื้นที่ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันท่านนี้นะครับได้รักษาตัวอยู่ที่ภูมิลำเนาครับ
0: ครอบครัวของพลทหารศิรวิทย์พิญโยสุขนะครับอยู่ที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับโดยพลทหารศิรวิทย์เนี่ยนะครับสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพลทหารราบที่3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดนะครับอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามเป็นปืนคอนะครับ
1: ครับ
0: บริเวณพื้นที่สำแต่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเก็ดครับ
1: ครับแล้วก็เนี่ยนะครับในส่วนของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมีเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเป็นการประชุมที่เรียกว่า RPC นะครับก็มีการประชุมประสานงานกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาระหว่างกองทัพที่2แล้วก็ภูมิภาคทหารที่4ก็คือจัดขึ้นที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสง่ำที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับมีทางด้านของเสนาธิการกองทัพที่2ท่านเป็นประธานเลขานุการ RPC ฝ่ายไทยแล้วก็รองเลขาธิการภูมิภาคทหารที่4ประธานกองเลขานุการ RBC ฝ่ายกัมพูชานะครับพร้อมคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมการประชุมเพื่อมีการหารือแล้วก็ประสานการปฏิบัติความมั่นคงตลอดจนในเรื่องของการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตามแนวชายแดนครับ
0: โดยมีการสรุปผลการประชุม GBC ครั้งที่3นะครับเมื่อวันที่27ธันวาคมปี2568ถึงวันนี้นะครับเป็นเวลา6เดือนเศษแล้วครับ
1: ครับ
0: ฝ่ายเลขานุการก็ได้มีการประสานงานร่วมกันรวมแล้วเนี่ย142ครั้งทำให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยความรวดเร็วอย่างสันติวิธีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถป้องกันข่าวปลอมจากผู้ไม่หวังดีได้ด้วย
1: ครับก็มีความร่วมมือกันในการประสานงานตามกลไก RBC เนี่ยนะครับในส่วนของกองทัพภาคที่2แล้วก็กองทัพไอในส่วนของภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาเขาเองเนี่ยนะครับก็มีการประสานกันก็ถ้าก่อนหน้านี้มีการช่วยกันนะครับให้สามารถช่วยเหลือประชาชนไทยที่พลัดหลงป่าได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่ดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันหน่วยทหารในพื้นที่ในห้วยตาเมเรียห้วยตามาเลียนะครับได้มีการแจ้งว่าได้ยินเสียงระเบิดบริเวณช่องคันม้าตั้งแต่เดือนเมษายน69จนถึงปัจจุบันรวมทั้งหมดใน19ครั้งนะครับโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมได้ยินจำนวนทั้งหมด6ครั้ง
0: ได้ยินอะไรฮะ
1: เสียงระเบิดเนี่ยนะฮะ
0: ยังดังอยู
1: ่ยังดังอยู่นะครับซึ่งฝ่ายไทยนะครับได้ทำการตรวจสอบกับทุกหน่วยแล้วไม่ได้มีการปฏิบัติการทางทหารรวมทั้งมีการใช้อาวุธแต่อย่างใดนะครับรวมถึงวัตถุระเบิดด้วยในพื้นที่ก็ขอให้ฝ่ายกัมพูชานะครับได้ตรวจสอบกับทุกหน่วยเพื่อป้องกันความตึงเครียดตามแนวชายแดนครับ
0: ทางฝ่ายไทยก็ขอให้ฝ่ายกัมพูชาไม่ขยับกำลังหรือว่ามาตั้งฐานปฏิบัติการใกล้แนวลวดหนามเนื่องจากว่าหากมีฐานที่อยู่ใกล้กันก็อาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายไม่พึงประสงค์นะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามแนวชายแดนก็ขอให้ตรวจสอบข่าวสารพิจารณาเหตุผลเพื่อป้องกันไม่ให้มีการบิดเบือนข้อมูลแล้วก็ขอให้ร่วมกันสร้างความเข้าใจต่อสื่อมวลชนเพื่อลดเฟกนิวหรือว่าข่าวปลอมครับ
1: ครับอันนี้สำคัญเนี่ยนะครับฝ่ายไทยก็ได้มีการชี้แจงนะครับว่ารัฐบาลรวมทั้งเอกชนของไทยได้ให้งบประมาณในการก่อสร้างเส้นทางตามแนวชายแดน ประกอบด้วยชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วก็เจ้าหน้าที่ตามสัดส่วนโดยไม่ได้เพิ่มเติมกำลังนะครับแล้วก็จะดำเนินการในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายไทยและขอให้ร่วมกันยึดถือการปฏิบัติตามถ้อยแถลง GBC ครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคมปี2568นะครับอย่างเคร่งครัดหากมีความไม่เข้าใจเนี่ยนะครับขอให้มีการแจ้งผ่านชุดประสานงานซึ่งได้แก้ไขปัญหาในพื้นที่เกิดเหตุตามแนวชายแดนได้อย่างเป็นรูปธรรมและก็มีประสิทธิภาพก็ขอให้ดำรงการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องครับ
0: ทางด้านกองทัพภาคที่2ก็ยังคงยืนยันในการใช้กลไกการเจรจาและก็การประสานงานทางทหารควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติโดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือและการสื่อสารที่ต่อเนื่องจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีลดความตึงเครียดแล้วก็สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณแนวชายแดนได้
1: ก็เมื่อวานนี้นะครับเป็นภาพรวมของการประชุม RBC นะครับระหว่างกองทัพภาคที่2ของไทยกับภูมิภาคฐานที่4ของกัมพูชาเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เขาประชุมกันอยู่ที่ศรีสะเกดแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อวานนี้ที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะครับเวลาประมาณ 11:00 นได้ยินเสียงปืนเล็กยาวจำนวน3นัดคุณสุธีคุณผู้ฟังครับนะครับห่างจากฐานปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ช่องเหวด้านทิศตะวันออกของปราสาทตาควายที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับทหารไทยก็ได้ดำเนินการตามกฎการปะทะและก็มาตรการรักษาความปลอดภัยของหน่วยนะครับโดยการยิงเตือนจำนวน5นัดอย่างระมัดระวังนะครับซึ่งทางฝ่ายกัมพูชาเองก็ไม่ได้มีการตอบโต้เหตุการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยนะฮะ
0: ได้ยินมา3
1: ได้ยินมา3
0: กลับไป
1: 5เรายิงเตือนนะฮะ
0: ก็เงียบ
1: ก็เงียบ
0: ก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นสัญญาณบอกว่าประชุมกันแล้วนะ
1: ประชุมกันแล้วว
0: ันนี้ประชุมกันแล้วนะเป็นอันรู้กันนะ
1: เป็นอนุสัญญาณอย่างนี้นะ
0: อนุสัญญาประมาณนั้นคิดในมุมดีไว
1: ้ครับ
0: ทางด้านกองทัพภาคที่2นะครับก็ได้มีการชี้แจงประชาชนว่าทหารเนี่ยยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง
1: ร
0: อบคอบอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องก็ยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็รักษาความมั่นคงของประเทศอย่างเต็มกำลังพูดง่ายๆก็คือยังคงดูแลอย่างเต็มที
1: ่ครับ
0: ไม่ละหลวมไม่ปล่อยปละละเลยนะครับยังคงดูแลเหมือนเดิม
1: ครับเนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของภาพรวมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่นะครับยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่อยากจะให้ทุกคนร่วมกันส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้ด้วยนะครับเอามาดูกันที่กิจกรรมดีๆของกองทัพบกกันบ้างเนี่ยนะครับกองทัพบกได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี4รอบ3มิถุนายน2569จัดขึ้นนะครับที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับโดยมีทางด้านของพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริผู้บัญชารองผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานนำกำลังพลและจิตอาสาถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมกล่าวคำถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลร่วมกับผู้แทนส่วนราชการนักศึกษาและพี่น้องประชาชนอย่างพร้อมเพรียงกันครับ
0: โอกาสนี้รองผู้บัญชาการทหารบกก็ได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์บริการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปทุมธานีและก็ได้มอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อีกทั้งยังร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆเช่นต้นรวงผึ้งต้นมะฮอกกานีแล้วก็ต้นไทรด่างใบขนุนมากกว่า380ต้นยาแฝกอีก 50,000 ต้นนะครับถือว่าเป็นการรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์และก็สวยงามครับ
1: ครับก็ทั้งนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมใครจำได้เนี่ยสวนทศมินทราภิรมย์แห่งนี้นะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี
0: ครับ
1: กองทัพบกเราได้มีการดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565นะครับในปีนั้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติแล้วก็เป็นพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายรวมทั้งพื้นที่แห่งนี้เนี่ยนะครับยังเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำและป้องกันน้ำท่วมสร้างพื้นที่แห่งความสุขให้กับชุมชนท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนครับ
0: ครับในโอกาสที่เดือนนี้เป็นเดือนมหามงคล นะครับ
1: ครับ
0: วันที่16กรกฎาคมคือวันนี้นะครับเวลา14นาฬิกากองทัพบกจัดให้มีกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดบวรนิเวศวิหารโดยเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกจะเป็นประธานในพิธีการถวายตัวแล้วก็พิธีคลิปผมนาคของกองทัพบกที่เป็นกำลังพลไปร่วมบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้นะครับโดยประกอบพิธีที่อาคาร100ปีวัดบวรนิเวศวิหารนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 8:30 นจะมีพิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีแล้วก็มีพิธีมอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาอุปสมบทที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารในลำดับต่อไปครับ
1: ครับอันนี้เป็นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับไม่ไกลไม่ไกลเราไปที่เพชรบุรีกันนิดนึงนะครับด้านมณฑลทหารบกที่15นะครับได้มีการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกันนะครับโดยจัดขึ้นที่โครงการที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพบ้านท่ากระทุ่มอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับมีทางด้านของพลตรีชรัตแจ่มใสผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15ร่วมกับผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงจำนวนมากนะครับเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอะนะฮะให้กับชุมชนแล้วก็เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยครับ
0: ครับไปดูในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของกองทัพบกนะครับเราไม่ได้จัดซื้อจากต่างประเทศอย่างเดียวนะครับเรามีการผลิตของเราเองได้ด้วยนะฮะ
1: โอ้เยี่ยมเลยครับ
0: นะครับไปดูเรื่องนี้กันนะครับในการพัฒนายุทโธปกรณ์ที่ผลิตในประเทศพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอรรถพลรัตใหม่กุลวัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมคณะทำงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางไปยังศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารในพื้นที่ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยมีพลโทรณรงค์โรจนเสนผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารให้การต้อนรับโดยหน่วยได้บรรยายสรุปการปฏิบัติภารกิจและผลการดำเนินงานของหน่วยสายการผลิตและการซ่อมปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ของหน่วยเช่นการปรับปรุงปืนใหญ่อัตราจรล้อยางขนาด155มิลลิเมตรการผลิตปลอกกระสุนขนาดต่าง
1: ๆครับแล้วก็จากนั้นนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็คณะเนี่ยได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแล้วก็พลังงานทหารนะครับแล้วก็ยังมีการตรวจเยี่ยมคลังแสงที่2กองคลังแสงกรมสรรพาวุธทหารบกในพื้นที่ตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลพบุรีนะครับท่านก็ไปรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ความคืบหน้าในการปรับปรุงคลังเก็บอาวุธเพื่อติดตามความก้าวหน้านะครับในการดำเนินงานต่างๆรวมถึงการรักษาความปลอดภัยของอาวุธยุทโธปกรณ์ให้มีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วยครับ
0: ไปที่อำเภอหาดใหญ่สงขลานะครับที่ค่ายเสนานรงค์นะครับเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกพลโทกิติวัฒน์จำจิรารักษ์พร้อมด้วยพลตรียุทธนามเพชรม่วงเสนาธิการกองทัพภาคที่4พลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42และคณะนะครับได้ในการต้อนรับพันโทไฟซอลบินฟาดิลรองผู้บังคับกรมทหารช่างกองพลที่2และก็คณะนายทหารจากกองทัพบกมาเลเซียครับที่ห้องรับรองของมณฑลทหารบกที่42พร้อมกับมีการร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและก็ยกระดับขีดความสามารถในการตอบสนองต่อภัยพิบัติจากนั้นก็ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนชุดปฏิบัติการและก็หมวดกู้ภัยมณฑลทหารบกที่42ในการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ภัยพิบัติการปฏิบัติงานในครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมนะครับของยุทโธปกรณ์และก็กำลังพลรวมไปถึงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศครับ
1: ครับก็นอกจากนี้นะครับเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกก็ได้นำคณะผู้แทนกองทัพบกมาเลเซียเนี่ยเยี่ยมชมพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างคลองหอยโข่งแล้วก็ไปเยี่ยมชมโครงการฐานพันธุ์ดีของกองพลพัฒนาที่4ในพื้นที่ด้วยก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรในการยกระดับแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตามภาพที่ปรากฏขณะนี้เลยทีเดียวครับ
0: ส่งกำลังใจไปถึงทหารพรานด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการจัดงาน48ปีทหารพรานกองทัพบกนะครับวันนี้จะเป็นมีการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับก็จัดระหว่างวันที่16ถึง25กรกฎาคมนี้นะครับหลายจุดด้วยกันทั้งที่เอแบกบางนาทั้งที่มอธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็ที่อะไรอ่ะ การกีฬาแห่งประเทศไทย
1: เนี่ยนะครับ
0: ไปเนี่ยนะครับก็จัดงานกันในช่วงนี้ไปให้กำลังใจนักกีฬาซึ่งมาจาก34ชาติ 1,226 คนครับ
1: ครับขอประนามผลลงเป็นที่เรียบร้อยล่ำลากันแล้วนะครับ
0: นี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้ผมสุธีสุขสัก
1: นันทาจันทรังสีลานะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: ชีวิตที่ผ่านมาคือครูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาส
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้ง

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Wake 'em up Suntuk Street
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: 10โมงเช้าวันนี้จะมีการแถลงผลสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและเย็นนี้นายกพร้อมคณะออกเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ 16-20 กรกฎาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์2ประเทศพร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงหลายฉบับติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณธิตาลีสายสว่างค่ะ
3: 11 นาฬิกาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยที่ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครจากนั้น17 นาฬิกานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงหลายฉบับยกระดับความร่วมมือในหลายสาขาให้เกิดเป็นรูปธรรมและเข้าร่วมพิธีการเปิดประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นวันนี้10นาฬิกา30นาทีที่อาคาร5กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในการแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขณะที่10นาฬิกาที่ศาลอาญารัชดานายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจปปป.เข้าจับกุมและค้นบ้านพักกรณีตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวกลางในการช่วยเหลือสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจะเดินทางมาฟ้องคดีและให้สัมภาษณ์เปิดใจติดตามความคืบหน้ากรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังผ่านครม.เรื่องปรับเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นโดยคณะกรรมการกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานจะประชุมเพื่อสรุปจำนวนผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้และที่กระทรวงการคลัง 8:30 นจะมีการแถลงข่าวการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสปีงบประมาณ2569สิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่าให้เสียงคนอื่นดังกว่าเสียงหัวใจของตัวเอง
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ hey goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
4: สวัสดีคุณฟังด้วยนะฮะสวัสดีน้องมะตูมด้วยนะครับ
5: สวัสดีครับพี่
4: มาเรียบร้อยแล้วครับแฉ
5: คร
4: ับแฉโอ้โหนี่มาแบบซอฟๆนุ่มๆเลยนะฮะโอ้
5: ช่วงนี้ช่วงนี้ชีวิตต้องการ
4: เมื่อวานคุณมาเมื่อวานคุณมาไห
5: ม
4: เอาว่าจัดรายการด้วยเสียงสุภาพมากเลยผมชอบฟีลลิ่งจังเลยครับรู้สึกคุณแบบเป็นคนสุขุมนุ่มเลิศมีเหตุผลนะครับ
5: ผมต้องมีสติในการใช้ชีวิตในช่วงนี้
4: ช่วงนี้มีสตินะหลังจากที่บวชเรียนมาคุณก็มีสติขึ้นเยอะนะครับ
5: ใช่
4: นะครับหลังจากที่บวชมาคุณก็มีอะไรแบบอะไรที่มันแบบสิ่งดีๆเข้ามานั้นไปทางบวกหมดเลยช่วงนี้ก็ทำบุญเยอะๆหน่อยนะปฏิบัติ
5: ทำนี่เนี่ยตูไม่ได้มาจัดแฉสายอีกเลยตั้งแต่ตื่นมาตักบาตร
4: ตื่นตักบาตรทุกเช้า
5: ตักบาตรทุกเช้า
4: โอ้ดีดีดีดีนะฮะแล้วก็ได้ออกแต่เช้าด้วย
5: ใช่ครับ
4: ก็จะได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลอะไรตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมเวลามีแบบข่าวสารอะไรเงี้ย
5: รับรู้ข่าวสารของเรา
4: ตัวทั่วไป
5: อ๋อตัวข่าวทั่วไป
4: ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ย
5: คุณวกไหมฮะนี่คุณจะวกเข้ามาไหมฮะน
4: ี่ไม่ใช่ผมว่าผมรู้สึกว่าเออมันดีเวลาคุณตื่นเช้ามาเนี่ยบางทีแล้วเราจะได้รู้ข่าวเร็วไงนะครับพอดีรู้ข่าวเร็วปุ๊บเราก็มาอัปเดตคุณฟังคุณผู้ชมกัน
5: วิบางทีข่าวมันอาจจะมาตั้งแต่กลางคืนก็ดีใช่แล้วก็ไม่ได้นอนยันเช้าวันนี้มันเคยมี
4: ข่าวน่าติดตามอะไรเงี้ยหรอ
5: มีข่าวด่วนอะไรเงี้ยข่าวเห็นด่วนมีครับมี
4: นะครับ
5: ใช่วันนี้หวยออกนะครับ
4: วันนี้16เหรอ
5: ใช่
4: โอเค16นะเดี๋ยวนี
5: ้สลากกินแบ่งนะ
4: เดี๋ยวมีตัวเลขมาฝากแล้วกัน
5: อ่ะพี่ชาวมีพี่ชาวม
4: ีนะฮะเดี๋ยวให้มาตุ้มชุดนึงพี่ชาวชุดนึงนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าแล้วกันชั่วโมงหน้าเดี๋ยวให้ไปสวยๆเลขไหนเราชอบเราช่วงเนี้ยเออเราจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวให้โชคคุณผู้ฟังหน่อยนะฮะ
5: ที่พูดวันนี้นะครับลาด่วนนะเพราะว่าไปอยู่อ้ำๆขายอาลองชา
4: อาลองชา
5: ใช่ที่อ้ำ
4: ๆพี่พูดก็ไปใน14แล้วมั้ย
5: อ่ะใช่เค้ายังขายอยู่เพราะขาย
4: 14ขายที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่17
5: วันอ้ำๆอยู่ถึง19เลยอ๋อ
4: 19วันอาทิตย์
5: วันอาทิตย์นี้ใช่
4: นะครับผมติดตามได้ได้หมูฝอยไม่เอามาฝากพี่บ้างเลย
5: มันของแทบจะไม่พอเลยอ่ะตรงน
4: ี้ในสต็อกที่บ้านมีไหม
5: ไม่มีครับ
4: พรุ่งนี้ขนมาหน่อยดิพรุ่งนี้ชาวซื้อชุดนึง
5: ได้ไม่ต้องซื้อเดี๋ยวเอามาให้
4: ซื้ออุดหนุน
5: ไม่เป็นไรเอาว่าพี่
4: หรือว่าพี่ไปเดินตลาดเลยดีกว่าม
5: าได้พี่ชาวมาได้ก็คือไม่ต้องซื้อเลย
4: มาดูอยู่ที่เสาร์อาทิตย์อะ
5: อยู่ตูดูอยู่แค่เสาร์อาทิตย์ตรงบินไปเกาหลีคร
4: ับ อ๋อโอเคนะฮะเกิดแล้วเรียบร้อยนะฮะเกาหลีนะวันที่นะวันที่นั่นเดินทางวันนี้ก็ยังอยู่เขาก็ยังรักคุณผู้ฟังอยู่ยังไม่ไปไหนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฝากด้วยนะ
5: ใช่
4: นะครับเขาบอกว่า
5: อยากทำงานที่เอทาเป็นพนักงานมาเลทไม่ไล่ออกกี่จริงๆไล่แล้วครับแต่เราแค่ไม่ไปมันมีเคสนี้ด้วยเคสที่แบบยื่นซองข่าวมาแล้วเราฉีกแล้วเราแบบหัวเราะแลบดินใส่
4: ใช่เราจะไม่รู้เรื่องไง
5: ใช่
4: เราตีมือใส่บางทีอ้องใส
5: ่ไปตัวทำงานซีรีส์ใช่
4: นะครับบางทีบัตรตอกเนี้ยเราก็ให้แบบตอกปุ๊บเสร็จเราก็แก้ให้เพื่อนมาอยู่หน้า
5: จริง
4: แล้วก็โทรแล้วก็ตะคอให้เพื่อนตอบให้
5: ถูก
4: นะแต่จะได้ก็ไม่มีกล้องวงจรปิดไงเขาก็รู้ทีหลังเราก็เฉยเฉยไปนะครับรู้มันหลุดกันไปเพราะว่าผู้บริหารเราค่อนข้างใจดีนะครับเพราะว่าเราก็เรียกได้ว่าเต็มที่อ่ะเวลาที่มีงงมีงานอะไรก็เต็มที่กัน
5: ครับ
4: นะครับอ่ะไปเรื่องฟุตบอลกันหน่อยดีกว่า
5: ได้เลยฟุตบอลโลก
4: เม
5: ื่อ
4: คืนนี้ฟุตบอลได้ดูไหมฮะ
5: ดูครับฝรั่งเศสสเปน
4: เมื่อคืนนี้เหรอเมื่อคืนนี้อังกฤษเจอหน้าลุง
5: อ๋อ
4: ครับผมฝรั่งเศสสเปนเมื่อวานคานนะเรียบร้อย
5: ฝรั่งเศสพี่อ่ะไม่ชอบให้ตูมอ่ะอัปเดตให้มันครบตูมบอกว่าฝรั่งเศสกับสเปนอ่ะเล่นไว้ก่อนหน้านี
4: ้
5: แล้วฝรั่งเศสเป็น0-2แล้วเมื่อคืนน่ะอังกฤษกับอาร์เจนเพื่อเข้ารอบชิงแล้วไง
4: เมื่อคืนก็โอ้โหดราม่าชุดใหญ่เลยอังกฤษนะ
5: ใช่อังกฤษ1-2
4: นำไปก่อนด้วยนะครับผมนะ1-0ด้วยนะครับแล้วก็แบบโอ้โหที่สำคัญคืออ
5: าร์เจนมาตีเนาะ
4: 15นาทีสุดท้ายนี่อาร์เจนตินาแบบมาตีเสมอได้แล้วก็แซงขึ้นนำแล้วก็ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ใครเป็นแฟนอังกฤษบอกเลยว่าเมื่อวานนี้โอ้โหมีดราม่าหลังเกมเยอะมากเลยโดยเฉพาะทูเคิลนะครับผมผู้จัดการทีมหรือว่าโค้ชเนี่ยปรับเปลี่ยนแผนแบบงงมากๆนะครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยแล้วที่สำคัญคือทีมกำลังนำอยู่แต่ส่งเอากองหน้าออกและส่งกองหลังลงไปถึง5คนด้วยกันนะ มีกองหลังทั้งหมด5คนด้วยกันเพื่อจะเล่นเกมอุดหรือว่าเล่นแบบเล่นตั้งรับท้ายที่สุดแล้วพอตั้งรับปุ๊บเนี่ยอาร์เจนตินาเขาก็รู้แล้วล่ะว่ามาตั้งรับเ พอตั้งรับปุ๊บทีนี้เขาก็บุกฝ่ายเดียว
5: นั่นน่ะสิ
4: พอบุกฝ่ายเดียวปุ๊บพอได้ประตูปุ๊บโมเมนตัมเปลี่ยนเรียบร้อยครับ
5: เ
4: มื่อวานนี้อาร์เจนตินาชนะไปเท่าไหร่ฮะ
5: อาร์เจนตินาชนะไปทั้งหมดนะครับผมก็วันเมื่อวาน2ประตูต่อ1นะครับ
4: ชนะอังกฤษไป
5: ชนะอังกฤษไป
4: ก็ผ่านเข้าไปชิงกับสเปนนะครับผมซึ่งวันอาทิตย์นี้เราจะได
5: ้รอบชิงแล้ว
4: ชมกันนะครับผมในเวลา 14:00 นะครับส่วนรอบชิงอันดับ3นะครับวันคืนวันเสาร์นะครับก็จะประมาณ
5: 14:00 14:00 เช้าวันอาทิตย์แล้วแหละ
4: ถูกต้องนะครับ
5: มันคือเช้าวันอาทิตย
4: ์ใช
5: ่แล้วก็รอบชิงวันจันทร์ก็คือจะเป็นคืนของวันอาทิตย์ใช่ปะเข้าตีสอง
4: ถูกต้อง
5: ก็คือตอนเนี่ยเดี๋ยววันเนี่ยจันหน้าเนี่ยอัปเดตได้เลยว่าใครเป็นแชมป์บอลโลก
4: ก็ถ้าเป็นบ้านเราง่ายๆคือคืนวันเสาร์กับคืนวันอาทิตย์อ่ะเข้าสู่เช้าวันจันทร์
5: ก็คือสเปนกับอาร์เจนเนี่ยม
4: ี
5: แชมป์โลกเนี่ยอยู่ในนี
4: ้ถูกต้อง
5: แน่นอน
4: นะครับ
5: ไม่คิดว่าอาร์เจน
4: คุณฟังคิดว่าอะไรอาร์เจนเหรอ
5: ว่าอาร์เจน
4: พี่ชาวชอบสเปนไงเชียร์สเปนมาตั้งแต่แรกละนะครับอ่ะติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับ
5: ครับ
4: นะฮะโอ้โหสเปนของพี่ชาวเข้าชิงแล้วใช่พี่เอาเชียร์สเปน
5: อยากเชียร์ให้เขาแบบเต็มที่เพราะว่านี่น่าจะเป็นในยุคอีราของฉันที่อยู่ในประเทศการบอลโลกที่รู้สึกว่ามันเงียบที่สุดตั้งแต่เคยจัดมาก
4: ริปเลยนะปีนี้มันกริป
2: ไม่รู้ทำไมมัน
4: เพราะว่ามันหลายๆสิ่ง
5: เวลาตัวเวลาเวลาถ่ายทอด
4: เวลาเป็นสิ่งสำคัญ
5: มันเป็นเวลาตีสี่อย่างเงี้ยบ้านเราเชียร์ไม่ไหวอ่ะ
4: ถูกต้อง
5: ตื่นมาเชียร์กันไม่ไหวอ่ะ
4: และที่สำคัญคืออีเวนต์จัดไม่ค่อยได้อีเวนต์จัดไม่ค่อยได้แล้วก็รวมถึงร้านที่แบบว่านั่งดื่มหรือว่าร้านที่แบบว่าเชียร์บอลไปด้วยแล้วก็ทานอาหารไปด้วยอ่ะก็จัดไม่ค่อยได
5: ้อุ๊ยอย่าเลยล่ะ
4: นะฮะ นะครับถ้ามีกิจกรรมฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะจัดได้ถูกไหมและที่สำคัญคือว่าที่เราแบบเห็นค่อนข้างน้อยเพราะว่าหนึ่งคืออาจจะมีเรื่องราวของลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องเวลาที่แบบมีรายงานข่าวแล้วนำภาพไปก็ต้องขออนุญาตลิขสิทธิ์เขาด้วยบางทีแล้วเนี่ยเวลานำภาพไปอ่ะก็คือจำได้แต่ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเอาไปไม่ได้
5: เมื่อก่อนมันเป็นอะไรที่แบบเทศกาลคนทั่วโลกเนาะเชียร์พร้อมกันดูพร้อมกันถ่ายทอดสดทั่วโลกแต่วันนี้มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ลิขสิทธิ์ไง
4: ใช่แล้วไม่เหมือนกันถูกต้อง
5: แล้วต่างประเทศเขาก็แสดีกันไหมนะตูมาน่าก็น่าจะมีแบบกลิ่นอายบ้างแต่ว่าเราเห็นแบบแวดวงคนดังก็น้อยอ
4: ่
5: ะ
4: อ่ะฮะ
5: มันเหมือนไม่รู้ดิเมื่อก่อนเวลาเราเห็นบอลโลกอ่ะเราเห็นไปไหนมันก็มีแต่บอลโลกไปหมดเลยอย่างเงี้ย
4: นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้มันเป็นแบบกฎมาสแทบบ้านเราคือรัฐบาลต้องเป็นแบบคนดูแลไงแต่ตอนนี้มันต้องหาในทุนมาดูแล
5: เป็นเอกชน
4: ใช่ครับมันจะก็มีเรื่องข้อจำกัดเยอะแยะมากมายแต่ว่าเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆปรับดีขึ้นดีขึ้นถ้าสมมติว่าไปแข่งในประเทศที่ไทม์โซนมันค่อนข้างที่จะตรงกับบ้านเราอ่ะอย่างสมมติว่าของเขาเนี่ยประมาณห่างกันไม่เกิน6ชั่วโมงก็ยังโอเคสมมติว่าถ่ายทอดแต่ตอน6โมงบ้านเราเที่ยงคืนก็ยังมีกิจกรรมได
5: ้มีใครอยู่ต่างประเทศแล้วกระแสบอลโลกที่นู่นคึกคืนบ้างเราอัปเดตมาให้ฟังหน่อยอยากรู้เหมือนกัน
4: หลายประเทศเลย
5: เพราะบ้านเราค่อนข้างเงียบ
4: คึกคืนในอเมริกาคึกคืนแน่น
5: อ
4: นนะครับผมอังกฤษก็คึกคืนแล้วก็ประเทศที่เข้ารอบเนี่ยคึกคืนส่วนประเทศที่เป็นมหาอำนาจจริงๆแล้วเนี่ยมีความคึกคืนเยอะแยะมากมายอ่ะเกาหลีก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะ
5: อ๋อเหรอ
4: ที่รักฟุตบอลมาก
5: ก็ไปมาเหมือนกันไปดูมาเหมือนก
4: ัน ใช่ครับนะฮะ
5: เ
4: พราะฉะน
5: ั้นเชียร์เกาหลีครั้งแรกปุ๊บแพ
4: ้โอ้ยแต่หูตูเชียร์แบบที่แบบสถานที่แบบ
5: ใช่ไง
4: มันเป็นโอเพ่นแอร
5: ์ใช่ไง
4: สนุกเลยอ่ะ
5: ลงไปเชียร์ครั้งแรกเลยแพ
4: ้เฮ้ยโห
5: รู้สึกผิด
4: รู้อันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วไม่น่าแพ้น่าเข้ารอบด้วยแต่ว่าโค้ชเนี่ยตอนนี้โดนแบบสังคายนาแบบโอ้โหโดนสาปเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐบาลสั่งคณะกรรมการตรวจสอบด้วยว่าทำไมชุดนี้ถึงแพ้และที่สำคัญคือตรวจสอบเฉพาะเหล่าบรรดาทีมงานนะนักเตะไม่เกี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประชาชนบอกว่าเอาภาษีของเขาไปทำทีฟุตบอลทำไมทำได้แค่นี
5: ้
4: แล้วก็มันเหมือนกับมีการเล่นแบบมีนอกมีในเล่นเส้นกันสำหรับโค้ชของโค้ชเกาหลีเขาก็เลยมีแบบมีต้องให้แบบคณะกรรมการของทางรัฐบาลเนี่ยเข้ามาตรวจสอบด้วยว่าใครเป็นคนแต่งตั้งโค้ชคนนี
5: ้ครับผม
4: นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วติดตามกันได้นะ
5: เรื่องของ
4: ฟุตบอลเน
5: า
4: ะ
5: วงการฟุตบอลผ่านไปนะแต่ว่าเป็นเรื่องของวงการมวยดีกว่า
4: อัน
5: นี้เป็นเรื่องฉา
4: วันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของกีฬานะ
5: เป็นเรื่องของกีฬาเปิดมาด้วยกีฬาแต่อันนี้เป็นกีฬาแบบน่ากลัวหน่อย
4: ครับผม
5: เพราะว่าตำรวจกำลังสอบสวนกลางนะครับแฝงตัวในค่ายมวยเน
4: า
5: ะสืบเข้าไปจับเจ้าของค่ายมวยครับ
4: ทำไมฮะ
5: ที่มีการจัดหาเด็กชายให้บริการทางเพศกับ
4: ที่ค่ายมวยเหรอ
5: ในค่ายมวย
4: มีบริการทางเพศด้วย
5: ใช่ครับ
4: เฮ้ยเกิด
5: คือตอนนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเขารับแจ้งเบาะแสว่ามันมีกลุ่มบุคคลที่เปิดค่ายฝึกสอนมวยไทยแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองครับแอบบังคับให้นักมวยชายที่เป็นเยาวชนส่งค้าประเวณีให้กับผู้ที่มีรสนิยมรักร่วมเพศหรือว่าชายรักชายเนี่ย พื่อแสวงหาประโยชน์ครับก็ทาง CIB หรือว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยโดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดช่วยเหลือเด็กผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ครับร่วมการจับกุมนายณฤเบศรอายุ28ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่3772/2569นะครับต้องหาว่ากระทําผิดฐาน1ค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีโดยเป็นการธุระจัดหาพามาจากหรือส่งไปยังที่ใดหรือรับไว้ซึ่งเด็กอายุเกิน15ปีแต่ไม่ถึง18ปี
4: โหเด็กอยู่เลยอ่ะ
5: เด็กมากก็ไม่ถึง18 2เป็นธุระจัดหาล่อไปหรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทําการค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตามและก็เป็นการกระทําแก่บุคคลอายุต่ํากว่า15ไม่เกิน18แล้วก็3เป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณีผู้ดูแลหรือผู้จัดกิจการการค้าประเวณีหรือเป็นผู้ควบคุมการกระทําการค้าประเวณีในสถานค้าประเวณีนะฮะแล้วก็มีการชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทําให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทําผิดและกระทําอันการลักษณะลามกอนาจารเพื่อให้ได้ซึ่งมาค่าตอบแทนอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหาล่อชักพาไปเพื่ออนาจารแล้วก็กระทําด้วยประการใดๆโดยการช่วยเหลือให้ความสะดวกหรือคุ้มครองการค้าประเวณีของผู้อื่นคือโดนหลายข้อหาเลยนะแล้วก็มีโทษโดยทุจริตเนี่ยรับไว้จำหน่ายเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นผู้ดูแลค่ายมวยนะเป็นผู้ดูแลนะครับแล้วก็คอยเป็นธุระจัดหาเด็กนักมวยเนี่ยส่งค้าประเวณีกับลูกค้าที่มีรสนิยมชายชอบชาย
4: ครับผม
5: เจ้าหน้าที่เนี่ยจึงมีการวางแผนให้สายลับไปทำไงรู้ป่ะแฝงตัวไปเป็นนักเรียนเข้าไปฝึกมวย
4: โอ้โหแฝงตัวไปเลย
5: จริง
4: ครับผม
5: แฝงตัวเข้าไปเพื่อพิสูจน์ทราบการกระทำผิดจนทราบว่าภายในค่ายมวยดังกล่าวเนี่ยมีนักมวยชายและหญิงซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอายุต่ำกว่า18ปีไปจนถึง35ปีทั้งหมดเนี่ยเป็นนักมวยประมาณ30คนครับ
4: ครับผมจากนั้นเนี่ยทำทีสอบถามผู้ต้องหานะครับเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการขายบริการทางเพศของเด็กนักมวยในค่ายโดยผู้ต้องหาระบุว่าตนเองเนี่ยสามารถจัดหานักมวยที่ขายบริการทางเพศได้คือแอบไปแบบเฮ้ยพี่
5: เขามีมีของนะ
4: เขามีไหมที่นี่มีไหมนะครับทางด้านผู้ต้องหาเขาบอกว่ามีหากมีลูกค้าต้องการราคาเริ่มต้นเท่าไหร่รู้ไหมฮะ
5: เท่าไหร่
4: 2,000บาทขึ้นไปครับและเด็กก็จะเป็นฝ่ายรุกด้วยนี่เป็นไงล่ะมาตูมใจสั่นเลยใช่ไหม
5: อะไร
4: นะฮะ
5: ข่าวไม่ดีให้ฉันใจสั่นอีกแล้ว
4: และอ้างว่าเด็กที่ขายบริการเนี่ยจะเป็นเด็กเกเรหรือว่าเด็กที่มีปัญหาครอบครัวที่ต้องการได้เงินไปเที่ยวเตร่พร้อมส่งภาพเด็กที่ขายบริการเนี่ยผ่านทางไลน์ให้ดูก่อนตัดสินใจ
5: ครับ
4: มีการเช็คของส่งของให้ดูด้วย
5: ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเป้าหมายแบ่งออกเป็น2จุดจุดแรกเป็นไงพี่ชาว
4: จุดแรกเขาบอกว่าจับกุมผู้ต้องหาเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กต่ำกว่า18ปีนะได้จำนวน3รายคือเด็กชายอายุ16ปีแล้วก็อายุ15ปีแล้วก็อายุ13ปี
5: เฮ้ย13
4: 13ปีครับเพื่อสายเมื่อสายลับเนี่ยได้ปฏิบัติการขอซื้อบริการทางเพศกับผู้เสียหายสำเร็จเนี่ยโดยการเป็นการคุยการตกลงกันผ่านผู้ต้องหานะครับในราคาคนละ 3,000 บาทคือผู้ต้องหาเป็นนายหน้า
5: ครับ
4: บอกว่า 3,000 แล้วก็จะแบ่งให้กับผู้เสียหายเนี่ยนะจำนวน 2,000 บาทแล้วก็แบ่งให้กับตนเอง 1,000 บาทก็คือค่าหัวคิว 1,000 แบ่งให้เด็ก 2,000 จุดที่2เจ้าที่ลงพื้นที่ไปยังค่ายมวยดังกล่าวเพื่อสอบข้อเท็จจริงนะครับโดยนำเด็กจำนวน12คนมาคัดกรองว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่พบกลุ่มเด็กและก็เยาวชนอายุระหว่าง 11-19 ปีจำนวน15คนครับรวมกันบริเวณค่ายมวยแต่ไม่พบผู้ปกครองนั่นเองซึ่งเด็กทั้ง12คนเนี่ยให้ข้อมูลทางเดียวกันว่าค่ายมวยดังกล่าวมีชายชาวต่างชาติเป็นชาวนอร์เวย
5: ์
4: นะครับเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินการของค่ายมวยชายรายนี้มีพฤติกรรมทุกครั้งที่เดินทางมาที่ค่ายจะมีเลขาชื่อนางบีอันนี้นามสมมุตินะครับเรียกเด็กชายให้ไปพบเป็นการส่วนตัวที่ห้องรับรองภายในค่ายนะครับระหว่างนั้นเนี่ยจะละเมิดแล้วก็อนาจารแล้วก็ยังถ่ายภาพถ่ายคลิปนะครับเก็บไว้หลังจากเสร็จกิจแล้วเนี่ยชายต่างชาติรายนี้ก็จะให้ค่าตอบแทนครั้งละ500ถึง 5,000 บาทครับพร้อมกำชับให้เด็กๆห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกกับใครหากถูกใจเด็กคนไหนก็จะให้การสนับสนุนเป็นสิ่งของต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือชุดนักเรียนนั่นเองฮะนะครับผม
5: ซึ่งนอกจากนี้เด็กบางรายเขายังให้ข้อมูลว่าเจ้าของค่ายมวยนั้นก็ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแต่นิ่งเฉยไม่ได้สั่งห้ามนะ
4: ฮะ
5: เพราะว่าฝรั่งนอร์เวย์คนนั้นคงเป็นนายทุนน่ะนะครับรวมทั้งครอบครัวเด็กก็ทราบเรื่องแต่ก็เห็นว่าชายต่างชาติเนี่ยมีบุญคุณยังไงให้การสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็ตัวเด็กเองได้รับเงินมาใช้จ่ายทำให้สุขสบายขึ้นจึงไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีซึ่งตอนนี้ก็โดนตำรวจ รวบไปเรียบร้อยแล้ว
4: เรียบร้อยแล้ว
5: สมน้ำหน้าน
4: ะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ระยองนะฮะ
5: ครับ
4: นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เหล่าบรรดาตำรวจเซบีก็ทำการสืบสวนสอบสวนจะเป็นเวลานานแล้วก็แฝงตัวเข้าไปเป็นนักมวยในค่ายด้วยนะครับอันนี้คือคุกคามอย่างหนักแล้วก็อาณาจารเด็กตั้งแต่13ต่ำสุดอะไปจนถึง19ปี
5: น่ากลัวมาก
4: แล้วก็เด็กในค่ายเนี่ย รวมไปรวมมา30คนได้นะครับแล้วก็เข้าไปเหมือนแบบไปช้อปปิ้งได้เลยอะ
5: ไม่ซื้อกินดีๆไปเลยวะ
4: เออนะฮะหรือว่าเขารู้สึกว่าเขาหาทางออกจากเด็กที่แบบว่าอ่ะหนึ่งคือทางบ้านเนี่ยให้มาฝึกมวยเพื่อจะเป็นนักมวยรายได้อาจจะน้อยทางบ้านก็อาจจะมีอาชีพเป็นนักมวยด้วยเพื่อจุนเจือครอบครัวด้วยพอเห็นว่าสบโอกาสรายได้น้อยก็หาช่องทางที่มันรู้สึกว่าเออแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยแล้วก็อาจจะมีรายได้กับค่ายมวยเป็นข้ออ้างหาไร้มวยกับน้องเด็กๆเป็นข้ออ้างหรือเปล่าเพราะตัวเองเนี่ยก็หักค่าหัวคิว 1,000 บาทนะครับผมต่อคนนะเพราะฉะนั้นเราก็อันนี้คือผิดหลายกระทงเลยทีเดียวเป็นธุระจัดหานี่ผิดเต็มๆนะครับแล้วก็ไปส่งด้วยแล้วก็รับไว้ซึ่งเด็กอายุไม่เกิน15ปีแต่ไม่เกิน18ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็เกมเรียบร้อยสำหรับค่ายมวยในจังหวัดระยองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหน้าตอนนี้หลายคนที่กำลังเป็นห่วงตอนนี้ก็สบายใจได้เพราะตำรวจเขาเอาจริงนะฮะนะครับค่ายมวยชื่ออะไรเหรออ
5: ันนี้เขาไม่ได้แจ้งอ่ะเขาไม่ได้แบบระบุมา
4: ถูกต้องนะครับผมยังไม่ได้ระบุมาหรอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อันนี้อาจจะต้องอาศัยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้องเดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยวก็น่ามีเปิดชื่อแหละถ้าเข้าไปในตอในอะไรเงี้ยคงแบบแป๊บเดียวขึ้นแล้วนะฮะนะครับอ่ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องราวของ
5: มหาลัยวิศวะมข
4: ครับผม
5: เนาะที่ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเมื่อวานถูกอัปเดตเรื่องนี้ไปแล้วก็คือเรื่องของการบูลลี่กัน
4: เรื่องอะไรฮะ
5: ก็คือนักศึกษามหาลัยขอนแก่นคนหนึ่งเขาออกมาร้องนะเพราะว่าเขาถูกเพื่อนร่วมคณะสาขาเนี่ยมีการรุมบูลลี่เป็นแบบระยะเวลายาวนานเลยจนกลายเป็นป่วยซึมเศร้าร
4: ุมน้องคนนี้เหรอ
5: รุมอยู่คนเดียวเรื่องขอทุนการศึกษาเรื่องหาว่าน้องแบบว่
4: า
5: เอาเปรียบเพื่อน
4: อ่ะ
5: กินของเพื่อนเน
4: ี่ย
5: กินเงินของเพื่อนเนี่ยมันคงอร่อยมากสินะ
4: อ๋อเหรอ
5: ไม่มีเงินนะสิขอทุนมาเรียนเนี่ยขอทุนไปเรียนฟรีเนี่ยเท่ากับว่ามึงเอาเงินเพื่อนไปใช้หรือเปล่าหรืออย่างเงี้ยคือมันก็คือเหมือนในละครเลยอ่ะซึ่งน้องเนี่ยคนนี้นะฮะน้องเขาบอกว่าจากที่น้องออกมาร้องจนเรื่องนี้แดงล่าสุดเพื่อนออกมาตอบกลับแล้วก็ขอโทษกันยกใหญ่นะครับ
4: ครับ
5: เพราะว่าน้องมอเนี่ยยืนยันว่าจุดประสงค์แรกที่ออกมาพูดเนี่ยเพราะต้องการให้อีกฝ่ายตระหนักถึงการกระทำและอยากได้ยินคำขอโทษซึ่งถ้าขอโทษตั้งแต่แรกตอนนั้นพร้อมจะให้อภัยเนาะแต่สิ่งที่ได้กลับมาในตอนแรกกลับเป็นการตั้ง IG โน้ตแซะล้อเลียนและที่เธอหนักสุดก็คือมีการเอาแอคเคาท์หลุมเนี่ยมาคอมเมนต์แปะรูปปืนจ่อหัวใน TikTok ของเธอทั้งที่โพสต์นั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งเธอมั่นใจว่ากลุ่มคู่กรณีเนี่ยเห็นแน่นอนเพราะว่าเหตุภาพเป็นเพื่อนใน TikTok แล้วมีคนในกลุ่มกดดูสตอรี่เธอเป็นคนแรก
4: ครับ
5: ซึ่งเขามาบอกว่าจากคลิปที่แมสใน TikTok เนี่ยมี HR จากบริษัทต่างๆติดต่อเข้ามานะครับเพื่อขอรายชื่อกลุ่มบุคคลเหล่านี้เลยว่าคุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าจะได้ไม่รับไปทำงานหรือเปล่านะ
4: uh-huh.
5: โดย HR แจ้งว่าหากคนกลุ่มนี้ไปสมัครงานจะถูกสืบสวนและพิจารณาเป็นพิเศษก่อนรับเข้าทำงาน
4: ครับผม
5: น้องมอย้ำว่าเธอสามารถส่งข้อมูลให้ HR ได้แต่เธอเลือกที่จะไม่ทำ
4: แล้วทำไมต้องใช้เวลาถึง2เดือนแล้วทำไมต้องโพสต์ลงกลุ่มมหาลัย
5: คือยอมรับนะคือน้องเขายอมรับว่าตอนแรกไม่รู้เลยว่าสังคมจะตีความเรื่องนี้ยังไงเนาะช่วงแรกใน TikTok อ่ะเธอเองก็ได้แบบโดนเบลมเยอะมากไม่ต้องใช้เวลาทำใจเกือบ2เดือนนะกว่าจะกล้าออกมาพูดส่วนสาเหตุที่ไปโพสต์ลงในกลุ่มมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าเรื่องเกิดขึ้นที่มหาลัยแล้วก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเริ่มขึ้นที่มหาลัยเธอไม่ได้อยากจะเจาะจงโจมตีแค่ชื่อมหาลัยนะแต่มองว่าปัญหาเนี่ยปัญญาชนดูรู้กันอยู่แล้วแหละว่าเรื่องบูลลี่มีอยู่ทุกที่ และเคสที่รุนแรงกว่าเธอก็มีอีกเยอะแต่เขาไม่กล้าออกมาพูดเธออยากให้มหาลัยจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดเป็นธรรมและก็ต่อต้านการบูลลี่อย่างจริงจังครับ
4: ล่าสุด
5: ครับ
4: น้องได้แคปดูใช่ไหม
5: ใช่
4: น้องมอนี่แคปแชทที่เพื่อนๆแห่ทักแชทมาขอโทษแล้ว
5: เขาบอกว่ามีเพื่อนหลายๆสาขาเนี่ยเรียงคิวมาข้อความแบบส่งขอโทษกับสิ่งที่เคยพิมพ์หรือทำลงไปในวันนั้นเธอทวิตข้อความพร้อมน้ำตาว่าน้ำตาไหลเลยกว่าจะได้ยินคำนี้ถ้าเราไม่มีหลักฐานไม่เก็บอะไรไว้เราจะมีวันนี้ไหมก็คงไม่มีน้อง
4: นะฮะล่าสุดจบยังไงเนี่ยเรื่องนี้
5: ก็คงจบด้วยการขอโทษขอโพยนั่นแหละ
4: อ๋อแต่น้องให้อภัยหรือยังเอ่ย
5: น้องคงให้อภัยแหละแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะ
4: แต่จริงๆแล้วก็เป็นทุนของมหาลัยเนาะ
5: นะคะเธอการที่เด็กได้ทุนหรือได้งบหรือได้อะไรก็ตามอ่ะมันเป็นการอนุมัติและอนุเคราะห์และการพิจารณาจากผู้ใหญ
4: ่
5: เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เอาเงินเด็กคนอื่นเขามาใช้มันเป็นงบของทุนการศึกษาหรืองบ อะไรอย่างเงี้ย
4: ครับที่ทางมหาลัยเขามีอยู่แล้ว
5: ใช่แล้วน้องเขารู้ว่าน้องเขายังไม่ได้จบพร้อมเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วมันมีการเรียกเก็บเงินรุ่นคนละร้อยให้ไปถึง 3,000 กว่าบาทเพื่อเป็นแบบไปกินเลี้ยงแต่น้องเขารู้เลยว่าเขาไม่ได้จบรุ่นเนี้ยเขาอาจจะไปจบรุ่นต่อไปเขาก็ไม่อยากจ่ายไงเขาอยากจะไปจ่ายรุ่นเขาเด็กพวกนั้นก็บอกว่าเอาเปรียบ
4: เอาเปรียบเขาอีก
5: อะไรอย่างนั้นนะ
4: ไปมองอย่างนั้นอีก
5: เออคือพวกบูลลี่เอาจริงนะมันตั้งกลุ่มไลน์แชทนินทาอะไรอย่างนี้เลยให้น้องเข้าไปในกลุ่มไปแขวะแขวะพอน้องไม่คุยด้วยก็เตะออกอะไรอย่างเงี้ยมันเขาทำหลายอย่าง
4: จะทำให้เขารู้สึกว่าเป็นแก่ดำเงี้ยหรอ
5: ใช่ก็ทำให้เขารู้สึกว่าเหมือนเขาแบบไม่ดีอ
4: ่
5: ะทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะ
4: คือทุกคนไม่ได้กับปีแฮปปี้กับน้องนะ
5: ใช่
4: นะครับ
5: แล้วตอนนี้ก็สุดท้ายต้องมาไล่ขอโทษกันเพราะกลัวว่าตัวเองโดนส่งชื่อไปให้ HR แล้วทำงานไม่ได
4: ้อ๋อมีผลนะดิ
5: ซีนนี้เหมือนซีนที่เกาหลีเหมือนนะ
4: เหมือน
5: หนัง
4: ที่เกาหลีแล้วเวลาที่แบบทำอะไรปุ๊บเสร็จแล้วก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดี
5: ถูก
4: เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าน้องได้ทุนเขาต้องมีข้อดีอะไรบ้างแหละหนึ่งอาจจะเรียนดีสองประพฤติดีสามรู้สึกว่าตอนนี้น้องเรียนดีแต่ว่าอาจจะแบบที่บ้านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายทางโรงเรียนเขาก็จะมีกองทุนของเขารวมถึงงานทางโรงเรียนอาจจะมีมูลนิธิที่คอยช่วยเหลืออยู่แล้ว
5: แต่มันไม่ใช่ทุนการศึกษานะเหมือนเป็นทุนอะไรอ่ะ
4: กศ
5: ไม่ใช่
4: อ
5: ่
4: าฮะ
5: กิจกรรมอะไรสักอย่างนึงอ่ะแบบเป็นแบบ 20,000 อะไรประมาณน
4: ั้
5: น
4: อ๋อก็คือแบบให้ช่วยแบบแบ่งเบาภาระ
5: คือไม่ได้เรียนไม่ได้ส่งให้เรียนจบอ่ะเป็นแค่แบบ
4: เงินแบ่งเบาภาระ
5: เหมือนอ๋อ
4: เอาเงินไปช่วยธุรกิจ
5: เขาเรียกว่าทุนเยียวยาใช่ทุนเยียวยา
4: อ่านะฮะแม่ช่วงนี้คำว่าเยียวยาคุณนี่แบบว่ามันมาบ่อยนะตรงนี้นะฮะมีอะไรพูดไหมก่อนเบรกไม่มีนะมีไหม
5: ครับเดี๋ยวไปเบรกกันดีกว่าครับ
4: เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวนะวันนี้พี่ชาวน้องตูมนะครับนะฮะกับแฉ
5: ครับชาว
4: นะครับผมชาวตุ๊ดพุทธลาเดี๋ยวมาช่วงหน้าครับผม
1: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb และ Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้
4: ออากามายืนต่อแฉ
5: ข่าวเช้าครับ
4: ชาวตุ้นพุทธลานะครับ
5: จ้าจ้า
4: ทุกท่านส่งข้อความมาเมื่อคืนได้นะเช้านี้นะ
5: ครับ
4: สี่ช่องทางนี้เป็นสเตชัน Facebook YouTube 94เวทาง TikTok ด้วยนะฮะ
5: อะไรเซเลบบาร์
4: ผมมองว่าเป็นการประหยัดเงินไม่เข้ากลุ่มครับ
5: บีโกดรายการที่สร้างกฎ stupid แบบนี้ออกมาทำไมหรอ
4: มาฮะ
5: บีมีปัญหาอะไรหรอไปคุยกับนาโอมิไหมนาโอมิไม่อยู่ค่ะต่อบทอะไรแต่เช้าเนี่ยไอ้พวกจะเทย
4: ครับนะฮะแล้วก็บอกว่าอะไรอีกนะบอกว่าเรื่องแบบนี้มันคือกฎที่สร้างขึ้นเองนะครับมหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายเก็บเงินแน่นอนอันนี้ใช่อันนี้น่าเป็นพวกพี่ๆสร้างกฎเก็บเงินแบบนี้นะครับเก็บโคตรแพงนะฮะ
5: แพงนะ 3,000 กว่าบาท 3,200 มันจะไม่ผิด
4: นะครับก็คือเก็บสะสมไปเรื่อยอย่างเงี้ยเหรอ
5: ใช่เก็บไป
4: จนได้คนละ 3,000 กว่าบาท
5: ละ100แล้วจบมันจะเป็น 3,000 กว่าบาทแล้วก็ไปกินเลี้ยง
4: โอ้ยต่อคนเหรอ
5: ต่อคน
4: โอ้โห
5: กินอะไรกันนะ
4: เท่าไหร่อ่ะเนี่ย
5: ก็ใช่ไงสมมุติว่า10คนก็ 30,000 อ่ะกินอะไรกันเด็กนักเรียน
4: 100คน 300,000 20คน 60,000 ใช่มั้ย
5: แล้ว คุณมาเรียรายเด็กบังคับถ้าเขาไม่จ่ายเท่ากับว่าเขามีความผิดเอาไปเมาเอาไปนินทาตัวว่าเรื่องนี้นอกจากเรื่องบูลลี่เรื่องที่ต้องตรวจสอบก็คือการที่มีการเรียรายเก็บเงินต่างหากแต่ตัวไม่อยากพูดไงเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาจะตื่นตัวแล้วเขาไปเช็คเงี้ยสงสารน้อง
4: ๆ
5: แต่เก็บได้ยังไงต้องคนละ 3,200 ตกใจ
4: ใช่แล้วไม่อยากพูดเน
5: า
4: ะไม่อยากพูดใช่พูดเราช่วงนี้เสียงเราดังด้วยนะครับนะฮะไปเรื่องต่อไปดีกว่านะครับนะไม่อยากพูดนะพูดไปแล้วด้วยนะครับมิติใหม่แห่งการจอดรถฮะเคยไปไหนแล้วหาที่จอดรถยากไหมครับ
5: ไม่เคย
4: ไม่เคยครับ
5: ผมเป็นคนรถคร
4: ับโอ้สบายสบายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าไม่มีคนขับรถฟังเรื่องนี้หมดปัญหาการขับวนหาที่จอดแล้วก็ท้อเวลาที่ลานจอดรถนะครับผมที่ BTS หมอชิตนะครับเวลาที่ไปห้างหรือว่าไปตามแบบลานจอดรถเนี่ยรถไฟฟ้ารถใต้ดินอย่างเงี้ยเราไปจอดไว้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีเคล็ดลับนะบางคนเขาบอกว่าให้ตะโกนเรียกน้องนนทนนแล้วเดี๋ยวจะมีที่จอดโผล่เข้ามา
5: ทำไมอ
4: ่ะอ้าวเขาบอกว่าเป็นเคล็ดลับไงนนช่วยได
5: ้หรอ
4: ถูกต้องบางคนก็ไปใช้มันก็ได้ผลจริง
5: ๆ
4: บอกนนทนนปุ๊บมีรถถอยตี๊ด
5: หรอ
4: ตี๊ดไปดูใน TikTok สิ
5: เฮ้ยนนเป็นกุมารหรอ
4: เออตอนนี
5: ้ตอนนี้ TikTok ฉันไม่มีอะไรเลยนอกจากเนี้ย
4: ตอนนี้เขาเป็นนนกวักแล้ว
5: อ๋อหรอ
4: เขาไม่ใช่นนนางกวักเขาเป็นนนกวักนะแต่กวักอะไรต้องไปดูเองนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เป็น2รสชาติใหม่ที่นนเขากวักมานะครับลานจอด BTS หมอชิดคุณฟังคุณผู้ชมครับเมื่อชาวเน็ตเนี่ยผุดไอเดียสุดเจ๋งนะเปิดไลฟ์สดส่องมุมสูงจากตึกเป็นเนวิเกเตอร์ส่วนตัวชี้เป้าช่องว่างให้แบบเรียลไทม์เลย
5: เออเลิศว่ะ
4: นะครับเขาบอกว่าปัญหาโลกแตกของคนกรุงเทพที่ต้องขับวนหาที่จอดภายในคลิปคือลานจอดรถนะครับผมบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิตจตุจักรซึ่งเป็นจุดที่คนนิยมนำรถส่วนตัวเนี่ยมาจอดทิ้งไว้เพื่อเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าทำให้มีความหนาแน่นเนี่ยสูงมากนะครับปัญหาที่ตามมาคือผู้ใช้บริการต้องเสียเวลาขับรถวนหาซองจอดรถเป็นเวลานานบางครั้งวนหลายรอบก็ยังหาที่จอดไม่ได้ฮีโร่มุมสูงปรากฏตัวพร้อมไอเดียสุดปังผู้ใช้ TikTok ที่มีชื่อว่านี่ครับหมอชิดว่างเปล่า นี่ชื่อเขาชัดเจนหมอชิดว่างเปล่าได้มองเห็นปัญหานี้จากมุมมองบนตึกสูงครับเขาทำยังไงด้วยโลเคชั่นที่อยู่บนตึกหรือคอนโดสูงริมลานจอดรถทำให้เขาสามารถมองเห็นพื้นที่ลานจอดรถได้ทั้งหมดแบบ Bird Eye View ก็คือมองจากตึกเนี่ยลงไปนะครับเขาจึงเกิดไอเดียสร้างสรรค์ในการใช้ข้อได้เปรียบทางมุมมองนี้มาทำประโยชน์เพื่อช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนหาที่จอดรถนั่นเองบริการไลฟ์สดบอกพิกัดช่องว่างแบบเรียลไทม์ครับสมมุติว่าคุณกำลังจะเข้าจอดใช่ไหมกำลังเข้าไปปุ๊บคุณเปิดนี่เลยช่องนี้เลยบัญชีชื่อว่าหมอชิดว่างเปล่าน้องเขาจะไลฟ์สดเลยบอกว่าเจ้าของคลิปเนี่ยได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าหากใครกำลังหาที่จอดรถอยู่ให้เข้ามากดติดตามช่องของเขาไว้ได้เลยเขาจะใช้ฟีเจอร์ไลฟ์สดเป็นช่องในการช่องทางในการสื่อสารกับผู้ที่กำลังขับรถเข้ามาจอดในลานรถในลานจอดรถโดยคอยทำหน้าที่เป็นเหมือนเนวิเกเตอร์ส่วนตัวคอยส่องแล้วก็บอกพิกัดว่าพี่ครับล็อกนี้ว่างครับนี่พี่ครับไปล็อกนี้ครับแถว B ล็อกนี้คันที่2ว่างครับโดยจะทำหน้าที่เป็นคนบอกว่าช่องไหนว่างอยู่บ้างเพื่อให้คนขับรถเนี่ยพุ่งตรงไปได้ใช้ทันทีนะครับช่วยประหยัดเวลาค่าน้ำมันแล้วก็ลดความหงุดหงิดจากการขับรถเนี่ยวนหาที่จอดแบบไร้จุดหมายนั่นเองสาธิตการชี้เป้าสุดแม่นยำใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับภายในคลิปวิดีโอเนี่ยเจ้าของช่องเนี่ยได้ทำการสาธิตวิธีการบอกทางให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยเขาเนี่ยได้เล็งเป้าไปที่รถเก๋งคันหนึ่งนะที่กำลังขับหาบนที่จอดอยู่แล้วก็ส่งเสียงภาคบอกพิกัดขวาเลยครับขวา
5: เออเลิศนะ
4: เลิศไหม
5: เลิศนะ
4: เลิศไหม
5: แล้วชอบที่อะไรหรือปะคนส่งกดดอกกุหลาบให้ด้วยคนส่งสติ๊กเกอร์ให้ด้วยอ
4: ่ะเพราะฉะนั้นก็ส่งให้เขาหน่อยนะครับเพราะว่าเขาไลฟ์ไลฟ์ฟรีด้วย
5: ตอนนี้ไลฟ์อยู่ด้วย
12: ใช่เขาไลฟ์ท
5: ุ
12: กว
5: ัน อ๋ออุ้ยแกเขาได้สติ๊กเกอร์เยอะนะ
12: สติ๊กเกอร์ในหัวใจ
5: เนี่ยแล้วมีคนแบบคอมเมนต์แบบอยู่บนตึกหรอคะ
4: ครับผม
5: วันนี้มีใครรำไทยเก๊กยังคะ
4: นี่ฮะ
5: จอดครั้งคืนได้ไหมคะ
4: นี
5: ่สอบถามได้ไหมต้องจ่ายค่าอะไรคะไม่ทราบเลย
4: ซึ่งตอนนี้ก็ไลฟ์อยู่เน
5: า
4: ะ
5: วันนี้โจอี้ไปรถโรงเรียนอะไรเน
4: า
5: ะ
4: ใช้ชื่ออะไรใช้ชื่อว่าอะไร
5: ว่างเปล่า
4: ว่างเปล่านะว่างเปล่าคือเปล่าปอปลาไม่เอกสระอาวแหวนนะ นะครับว่างเปล่าลองเข้าไปดูคุณฟังผู้ชมใครที่แบบว่าอยากจะดูว่าเขาปฏิบัติงานกันยังไง
5: นี่แล้วมีคนบอกผมตามมาจากข่าวช่องวันนี่ไปเม้นหน่อยตามมาจากแฉ
4: เออนะฮะแต่เม้นหน่อยตามมาจากแฉพี่ชาวพี่ตูมค่ะ
5: นี่มีคนเม้นไม่ไหวว่าน้ำตาจะไหลเห็นแบบนี้รถตากแดดแบบนี้ทุกวันสงสารรถ
4: นะฮะอันนี้ไปเนี่ยไป
5: ชาวคนไทยเอาจริงป้าขอพูดตรงๆนะไปเรื่อย
4: นี่ไงตามมาจากแฉมาแล้วนี
5: ่เออตามมาเลยพิมพ์ไปพิมพ์ดิตามมาจากแฉค่ะดีเจมะตูมถามว่า มีที่จอดรถไหมคะจะไปช่วงบ่าย
4: เออดูนะครับนะฮะโอเคนี่ตามมาจากแชร์แล้ว
5: เออไงเออเออคอมเมนต์แชร์เราอย่าไปยอมแพ้ช่องวันเขา
4: ถูกต้องคุณผู้ฟังน่ารักมาก
5: มีเฮ้ยไม่ต้องพิมพ์ชื่อฉัน
4: เออนะฮะตามมาจากแชร์พี่ชาวพี่ตุงค่ะนะครับ
5: เออ
4: เออคุณผู้ฟังตามมาจริงด้วยอ่ะขอบคุณมากๆจริงเลยนะฮะโอ้โห
5: ตอนนี้ข่าวช่องวันกับแฉกำลังสู้กันอยู่
4: ถูกต้องนะครับนะเขาก็จะบอกว่าพี่ขวาเลยครับขวาเลยครับแต่ความใส่ใจคือเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบสังเกตมากเห็นว่าซองจอดทางขวามือเนี่ยมีแอ่งน้ำขังอยู่นะ เขาก็รีบบอกเปลี่ยนคำแนะนำเลยบอกพี่ให้รถคันนั้นเนี่ยขับตรงไปก่อนเพราะมองเห็นว่าล่วงหน้าแล้วว่าข้างหน้ายังมีที่จอดเหลืออยู่ช่องนี้มีน้ำขังอยู่พี
5: ่ก็ดีนะมันเหมือนเป็นการแบบว่าให้แบบระวัง
4: ครับผม
5: เนาะแบบแนะนำแล้วเขาบอกไอเดียนี้มันสร้างสรรค์ตอบโจทย์ใจคนมุมแบบคนในเมืองนะในช่วงท้ายคลิปเจ้าของช่องย้ำเตือนด้วยความหวังดีว่าอยากช่วยครับเห็นทั้งหมดนะเป็นการยืนยันว่าเขาสามารถแบบมองเห็นลานจอดได้แบบครอบคลุมจริงๆเพราะถ้าเกิดเราขับไปอ่ะตรงเนี้ยเราไม่เห็นตรงนั้นหรอก
4: คร
5: ับอันนี้คือเขาคุมให้เราเลย
4: เหมือนแต่หอมครับการบิน
5: ใช่แล้วก็ไอเดียนี้นับว่าเป็นการแบบนำโซเชียลมีเดียมาประยุกต์เพื่อเป็นแก้เพนพอยที่ถูกต้อง
4: ครับ
5: เนาะว่าเออชีวิตคนประจำวันในคนเมืองเนี่ยมันต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วก็ถือว่าเป็นความมีน้ำใจนะของท่านผู้ฟังไอ้ของช่องเนี้ยที่เป็นมิติใหม่ของการใช้เทคโนโลยีแล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนร่วมทางอย่างแท้จริงด้วยใครไปจอดที่เนี้ยบ่อยๆก็มีแบบคนคอยช่วยสอดส่องซองว่างจากมุมสูงถือว่าเป็นประโยชน์อะ
4: ประโยชน์มากจริงนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ได้ประโยชน์จากน้องคนนี้หรือว่าเราเนี่ยเราบรรดาช่องนี้เนี่ยก็บางทีก็ส่งหัวใจให้เขาหน่อย
5: ใช่
4: ส่งของระวงของรางวัลให้หน่อยเป็นกำลังใจ
5: แต่ที่เนี่ยมันไม่ได้แบบต้องเสียเงินอะไรใช่ไหม
4: เสียสิ
5: เสียเข้า
4: เสียค่าที่จอดสิเสียค่าที่จอด
5: แล้วไม่มีมันไม่มีเด็กรับรถหรอปกติ
4: ไม่มีครับเขาจะมีแต่เขาบอกว่าเขาจะเป็นแบบอัตโนม
5: ั
4: ติใช่ว่าตอนนี้เนี่ยเหลือที่ว่างกี่ช่องเขาก็จะมีตัวเลขขึ้นก่อนที่เราจะเข้าไปจอดในลานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี้ก็คือถือว่าเป็นน้องเนวิเกเตอร์ที่แบบชัดเจนมากๆแล้วก็ดีมากๆเลยเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่จอดที่ใหญ่ที่สุดของรถไฟฟ้าแล้วก็มีที่นึงเนี่ยอยู่ที่ตรงรัชดาภิเษกนะครับอันนั้นนี่ก็เป็นตึกเลย
5: อ
4: ันนั้นก็เป็นตึกเลยแต่ว่าถ้าเป็นลานจอดเนี่ยที่กว้างๆเนี่ยแถวจตุจักรก็จะมีที่หมอชิดนี่ที่เดียวที่ใหญ่ที่สุด
5: ไอ้ตรงนี้คือ BTS หมอชิดเลยป่ะ
4: ถูกต้อง
5: และไอ้วัดตรงนั้นคือเสมียนเหรอฮะ
4: ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ฝั่งอยู่ฝั่ง BTS จตุจักรลูก
5: อ๋อ
4: ฝั่งจตุจักรฝั่งนี้จตุจักร
5: ยังไงเห็นหอนาฬิกาจตุจักรแล้ว
4: ถูกต้องแถวช่อง7ข้างหลังก็เป็นช่อง7นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าแถวอโศกก็จะมีตรงแยกอโศกเนาะที่มีลานจอดรถนี้อยู่นะครับผมตึกที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถเนวิเกเตอร์แบบน้องก็ได้
5: ก็คือเป็น BTS หมอชิดฝั่งตรงข้ามจตุจักรใช่ปะ
4: ครับผม
5: นะฮะใช่ไม่เคยไปลานจอดนี้เลยอ
4: ่ะเพราะว่ามะตูมส่วนใหญ่มีคนรถก็ขับรถก็ไม่ส
5: บายแต่ว่าอันเนี้ยคือคนหมายถึงว่าตอนเช้าอ่ะตอนนี้กำลังไลฟ์อยู่ปะ
4: ใช่
5: คนเยอะมากอ่ะ
4: เอาถูกเพราะว่าเขาต้องไปแบบไปดรอปรถไว้ตรงนี
5: ้ตามมาจากโหนกระแสอันนี้บอกเขาหรือบอกตูม
4: บอกเขาสิเออนะฮะจำดูต้องนะครับนะฮะโอ้นี่ตามมาจากแฉเยอะนะนะครับผมขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะครับผมถือว่าเป็น
5: ไป PR ให้เรา
4: เป็นการลิงก์ทั้งสองแบบช่องแบบว่าเป็นมิติใหม่ของวงการสื่อโซเชียลนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ไปหมอชิดหรือว่าจะไปจอดรถที่หมอชิดนะครับก็ใช้รถไฟฟ้าต่อก็ใช้บริการนี้เลยชื่อช่องว่าว่างเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คนเข้าไปตามเยอะๆแล้วกันเนาะนะครับเป็นการอำนวยความสะดวกก็น่ารักดีถือว่าเป็นมิตรหมายที่ดีนะครับผมทุกคนจะได้มีกำลังใจในการทำงานสู้ชีวิตต่อไปนั่นเองเดี๋ยวขออนุญาตเบรกก่อนนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าวงการบันเทิงการบันเทิงกันบ้างดีกว่าม
5: ีเรื่องของพี่แม่มด้วย
4: ถูกต้องนะครับสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมานะฮะกับแ
5: ฉข่าวเช้า
4: ข่าวตุ๊ดพุทธลาเดี๋ยวมาสักครู่เดียวครับ
13: ไปดูแฉข่าวเช้า
14: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ
3: Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2500

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ hey goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ
3: ากมายืนต่อแฉ
4: ข่าวเช้าจ้าน
3: ะครับผมชาวพุทธุลา
4: เธอย้ำนะที่ลานปะเกียที่เราคุยแล้วข่าวนะไม่ได้เสียตังค
3: ์อ๋อลานฟรีเหรอ
4: ถ้าเกิดเป็นลานของ MRT อ่ะเสีย
3: อ๋อ
4: แต่อันเนี้ยคือไม่เสียมันเลยต้องมีแบบเจ้าหน้าที่คอยดูแล้วก็คอยสอดส่องแต่เนี้ยเพราะมีเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมาเป็นอาสาไลฟ์ให้
3: ถูกต้อง
4: เธอเมื่อกี้ฉันเข้าไปฟังเขาไลฟ์มาเสียงพอๆอ่ะ
3: เข
4: ้
3: าไปฟังเนี่ยลองฟัง
4: เธอไปเม้นใครในไลฟ์หน่อยสิบอกว่าดีเจมะตูมถามว่าโสดหรือเปล่า
3: เอออันนี้เนี่ยเวลาที่เข้าไปในไลฟ์เขาก็จะเป็นแบบว่าอ่านเป็นรูป
4: เสียง
3: น
4: ะพออ่ะ
3: เป็นรูปนี้เป็นรูปนี
4: ้เสียงเขาหล่ออ่ะ
3: แล้วเขาก็จะพูดตาม
4: เนี่ยเสียงพออ่ะเดี๋ยวดีเจมาตุ้มจีบมาตูมหล่อนใช้ผู้ฟังเป็นเครื่องมือมากจริง
3: และตอนนี้ยอดเขา 4,000 กว่าแล้วนะ
4: คือเขาบอกว่าลานจอดตรง BTS หมอชิดเป็นพื้นที่กรมธนารักษ์ให้บริการจอดฟรีตั้งแต่ตี 5 ถึงตี 1 ของวันถัดไปนะครับรองรับรถยนต์ได้ 1,500 คันแต่จอดค้างคืนไม่ได้ถ้าจอดค้างคืนมันโดนค่าปรับ
3: อ๋อห้ามค้างคืน
4: ใช่และตรงจริงๆตรงเนี้ยเขามีไว้สำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS เท่านั้นด้วยนะครับเวลาทำการก็เปิดทุกวันนะ 5:00 น. ถึง 1:00 น. ก็คือตามเวลารถวิ่งนั่นแหละแล้วก็ห้ามจอดค้างคืนตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธินวิภาวดีรังสิตนะครับ
3: เราจะเรียกคนฟังเข้าไปดูแล้วรู้สึกว่าการจราจรเขาจะแออัดเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าหมายถึงว่าเข้าไปดู 4,000 5,000 แล้วตอนเนี้ยนะครับผมเข้าไปปุ๊บเนี้ยคนที่แบบหุยไม่อยากให้รู้เลย
4: รู้หมดแล้ว
3: แย่งจอดนะตอนนี้รู้หมดเรียบร้อยแล้ว
4: เอางี
3: ้
4: ยอดคนดูเขาตอนนี้นำแฉแล้วพูดก็พูด
3: ใช่
4: ขอโทษแล้วกัน
3: ขอโทษแล้วกันนะตรงน
4: ี้ไม่น่าโปรโมทเลยไม่น่าบอกชื่อช่องเลย
3: น้ำท่วมมาข่าวอะไรมาเนี่ยนะ
4: เอากลับมานี่ก่อนเด็กๆกลับมานี่ก่อนจอดรถทำไมกัน
3: นะครับกลับมาฟังกันตรงนี้ก่อน
4: มาฟังตรงนี้ก่อนครับนี่มาฟังเรื่องพี่แหม่มวิชุดาก่อนแหม
3: อยู่ทั้งยูทูบนะเอาให้เกิน 2,000-3,000 นะยูทูบนะ
4: ใช่
3: นะครับพี่แหม่มยังไงวิชุดา
4: คือประกาศขอไม่ทนนะเพราะว่าในชีวิตไม่เคยไปโกงเงินใครหลังจากโดนคู่กรณีเนี่ยแบบกล่าวหาว่าช่อโกงนะครับสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณแหม่มวิชุดาไอวัย49ปีล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวร่วมกับทนายเดชาทนายกุ้งคุณอี้แทนคุณนะครับแล้วก็มีพี่นุกสุธิดาที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยที่พี่แหม่มโดนถูกกล่าวหาต่อว่ากลางสนามบินที่เกาหลีนะครับ
3: ม
4: าร่วมรับฟังด้วยคือจุดเริ่มต้นเป็นอย่างนี
3: ้
4: ปี66เนี่ยพี่แหม่มถูกเอเจนซี่สารกรรมที่รู้จักตะโกนด่ากลางสนามบินว่าอีขี้โกงขณะกำลังเดินทางไปเกาหลีใต้กับพี่นุกสุธิดาครับ
3: เอเจนซี่สารกรรมที่รู้จัก
4: ที่รู้จักกัน
3: ตะโกนด่าเขา
4: โดนด่าเขาก่อนที่แบบที่สุวรรณภูมิหรือเปล่าไม่รู้นะที่ตะโกนด่าว่าแบบ
3: อีขี้โกง
4: พี่นุกซึ่งพี่นุกก็อยู่ด้วยพี่นุกเลยเป็นพยาน
3: แล้วไงต่อ
4: แล้วจากนั้นปี67ผ่านไป1ปีมีหมายเรียกส่งมาถึงหน้าบ้านระบุว่าเธอเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาคดีร่วมกันช่อโกงมูลค่าความเสียหาย40ล้านบาทซึ่งพี่แหม่มปฏิเสธข้อกล่าวหาและขอต่อสู้ในชั้นศาลเพราะมั่นใจในความบริสุทธิ
3: ์
4: จากนั้นเนี่ยคุณอี้แทนคุณเพื่อนสนิทครับช่วยโทรไปเจรจาให้แต่คู่กรณีเรียกเงิน 2-3 ล้านบาทเพื่อแลกกับการถอนชื่อออกจากคดีซึ่งคุณแหม่มปฏิเสธเขารู้สึกเขาไม่ได้ผิด
3: ก็ไม่ได้ทำ
4: มาใช่เธอพยายามติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ปทุมวันเจ้าของคดีแต่ได้รับคำตอบมาว่าไม่ว่างทำคดีอื่นอยู่เอาละต่อมาตำรวจชี้แจงว่าเป็นการออกหมายเรียกผิดประเภทแท้จริงต้องการเรียกเธอในฐานะพยานไม่ใช่ผู้ต้องหา
3: อ้างไปทางนั้นบอกว่าเป็นพยานนะไม่ผู้ต้องหานะ
4: ตลกละ
3: ผิดประเภทละ
4: ซึ่งพี่แหม่มก็เลยออกมาชี้แจงความจริงครับบอกว่ายืนยันว่าตนเนี่ยรู้จักทั้งสองฝ่ายจากการไปทำสายการที่เกาหลีแต่เรื่องธุรกิจการตกลงลงทุนนั้นเกิดตั้งแต่ปี62ซึ่งทั้งคู่ไปตกลงกันเองเธอไม่เคยรู้เรื่องการโอนเงินไม่ได้ชักชวนใครร่วมลงทุนและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น
3: ครับ
4: แต่คู่กรณีกับแจ้งความว่าเธอเป็นคนประสานพาไปโอนเงินนะฮะซึ่งตนเองงง ว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ไงเกิดอะไรขึ้นซึ่งพี่แหม่มก็บุว่าเรื่องนี้สร้างความเสียหายอย่างมากทำให้คนเข้าใจผิดงานหายทำให้คนตื่นตระหนกทั้งชื่อเสียงทั้งแบบเครดิตอะไรก็ตามจะออกไปไหนก็กลัวคนจะแบบจะถูกรวบตัวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้และเป็นห่วงคุณแม่สูงอายุที่หากรู้ว่าตัวเองมีคดีจะรู้สึกอย่างไรพร้อมกล่าวถึงคู่กรณีตรงๆว่าเราไม่เคยมีปัญหากันไม่เคยทะเลาะไม่เคยเอาเงินคุณแล้วมาดำเนินคดีกับเราคุณทำร้ายเรามากคุณคิดผิดที่มาทำแบบนี้พร้อมฝากถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ช่วยมอบความเป็นธรรมด้วย
3: ไม่แล้วทำไมต้องมีแบบประเด็น40ล้านด้วยมาดู
4: อันนี้ไม่รู้เลยเขาลงทุนอะไร
3: บางอย่าง
4: ไม่รู้เขาลงทุนอะไร
3: เออไม่ลงทุนอะไรเหมือนกัน
4: ซึ่งฟ้องกลับไป3ข้อหานะครับก็คือวันที่9กรกฎาคมเนี่ยคุณแหม่มเดินทางไปแจ้งความเป็นโจทยื่นฟ้องกลับนักธุรกิจ2คนแล้วก็ทนายความ1รายใน3ข้อหาได้แก่แจ้งความเท็จกรณีกล่าวหาว่าร่วมกันช่อโกงแจ้งความแบบแจ้งข้อความเท็จให้เจ้าหน้าที่จดลงในเอกสารราชการแล้วก็การโชคทรัพย์จากการข่มขู่ด้วยเงินถึง 2-3 ล้านบาท
3: ครับผมซึ่งศาลจะนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่21กันยายนนะครับผมเวลา 9:00 น.นะครับที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เธอมั่นใจในคดีเพราะว่ามีหลักฐานทั้งคลิปเสียงแล้วก็พยานบุคคลครบถ้วนนอกจากนี้เนี่ยจะดำเนินคดีกับเจ้าที่ตำรวจสน.ปทุมวันที่ออกหมายเรียกผิดในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157นะครับอีกด้วยนั่นเองนะฮะนะครับผมก็บอกพี่ชาวมิตุมลานจอดสนุกมากเลยค่ะนี่ตรงนี้แล้วทางนี้ไม่หนุกหรอคะลูก
4: หนุก
3: เออทางนี้ก็หนุกนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากองสการบัตรมาแจกนะเออดูหนังฟรีนะ
4: ถ
3: ูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วติดตามได้เลย
4: นะ
3: ครับผมแต่ให้ขับรถอยู่ก็ลองเข้าไปดูแล้วกันว่างเปล่าตัวนี้ 5,000 6,000 ละมั้งเนี่ยแอบวิชาเล็ก
4: ๆเธอคนดูเขาเยอะกระแสแล้วเธอ
3: ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามมาดูเราเยอะก่อนเดี๋ยวก็กลับเสร็จแล้วขับรถแล้วค่อยไปดูเขา
4: ถูก
3: นะครับ
4: นะฮะ
3: นะฮะอ่ะขอบคุณลูกค้าในชั่วโมงนี้ก่อน
4: เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Populist Plus X Herb และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อนะจ๊ะ
3: ครับผมรอฟังเรื่องเต็มของพี่แหม่มเหมือนกันขยากรู้เหมือนกัน
4: เออเนี่ยก็แบบเอาจริงป่ะเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจ
3: พี่ว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของนี่ไงพาคนไปทำหน้า
4: พี่แหม่มเขาเป็นเอเจนซี่เหมือนกัน
3: อ่ะถูกต้อง
4: ใช่มั้ย
3: น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
4: แต่ว่าการเป็นเอเจนซี่มันไม่จำเป็นต้องเอาเงินไปลงทุน40ล้านอันนี้มันเป็นน่าจะเป็นธุรกิจหรอไง
3: ธุรกิจนะ
4: เพราะว่าเอเจนซี่คุณต้องใช้เงินอะไรอ่ะคุณไม่ต้องใช้เงินนี่คุณแค่ไปหาคนมาแล้วหักค่าคอมมิชชั่นเอเจนซี่สายการเกาหลีไม่ต้องใช้เงิน
3: แชร์ป่ะ
4: ไม่รู
3: ้ไม่รู้อ
4: ่ะไม่รู้นี่ไม่รู้เลยไม่รู้เลย
3: นะฮะทางนี้ก็มีลานจอดนะคะพร้อมรับทัวร์ค่ะคุณลิตเติ้ลนะสวอนคีสนะ
4: ลานจอดมาตุ้มเต็มนะฮะ
3: โหรถควันดำเต็มเลย
4: ขอโทษด้วยนะฮะ
3: ช่วงนี้ร้านแน่นอีกแล้วนะ
4: ปิดให้บริการ
3: ลานจอดคุณคนแน่นเลยนะมีลานกลางเต็มไหม
4: ปิดให้บริการอยู่
3: ปิดเหรอ
4: ใช่
3: เปิดปิดนะคุณทุกปีเลยนะ
4: ใช่
3: ไม่มีคนแวะมาเที่ยวตลอดนะ
4: จ่านัดไปไหนนะให้เขามาดูแลฉันสิชื่ออะไรนะที่ประกบนายกชื่ออ
3: าจารย์นัด
4: ปะ
3: หมวดนัด
4: หมวดนัดอยู่ไหนมาดูแลมาตุ้มหน่อยเร็ว
3: เดี๋ยวถือวอใส่ชุด
4: อยากได้หมวดนัดมาดูแลใกล้ชิดช่วงนี้ต้องการหมวดนัดมาดูแล
3: ใส่เสื้อเกาะด้วยนะ
4: ใช่
3: ใส่เสื้อภูเก็ตเสื้อเกาะ
4: ใช
3: ่นะครับเบสคู่นึงฮะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้ามีเทนเน็ก3ดับด้วยแล้วก็การสแกนแน่นอนภาพยนตร์มีเรื่องอะไรบ้างติดตามได้สักครู่เดียวแชร
4: ์ข่าวเช้า
3: ชาวพุทธุลาเดี๋ยวมาครับผม
1: แชร์ข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: พลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
3: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวดันไทยเที่ยวไทยพลัสลดหมุนค่าที่พัก 50% สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: เร่งรีบต
11: อง
10: นี
11: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิ
11: และอื่นๆ
10: รวมกันเป็น
11: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
10: แก้ลมบำรุงหัวใจ
11: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
10: หรือละลายกับน้ำสุก
11: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
10: อมแล้วชื่นใจ
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวดันไทยเที่ยวไทยพลัสสนับสนุนค่าที่พักในอัตรา 50% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าทางกระทรวงเตรียมที่จะมีการผลักดันโครงการไทยเที่ยวไทยพักเพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวสำหรับคนไทยโดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตรา 50% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์พร้อมกับการมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางค่าบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดนอกจากนี้ยังเตรียมมาตรการในการสนับสนุนตัวเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวสำหรับผู้ที่เดินทางในเมืองหลักส่วน100

0: การกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ตและได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการเรือเจ็ตสกีล่าสุดนายอดุลละลึกมูลผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้มอบหมายให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตบูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจน้ำลงพื้นที่ตรวจตราและปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยทั้งทางบกและทางน้ำพบผู้กระทำความผิด23รายฐานใช้เรือก่อนรับใบอนุญาตใช้เรืออันเป็นความผิดตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุดรายละ 10,000 บาททั้งนี้จะมีการตรวจเข้มและขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยลดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวและยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศไทยให้เป็นที่เชื่อมั่นในระดับสากลต่อไปช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
1: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่สหรัฐปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่หลังอิหร่านอ้างว่าได้โจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคแห่งนี้รวมทั้งในบาเรนและคูเวตผู้นำยูเครนปลดรัฐมนตรีกลาโหมที่ได้รับความนิยมออกจากตำแหน่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับคณะรัฐมนตรีเกิดเหตุเครื่องบินที่ใช้ควบคุมไฟป่าในรัฐโคโลราโดของสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกส่งผลให้นักบินเสียชีวิตเกิดไฟป่าปะทุขึ้นกว่า100จุดในแคว้นออนแทริโอของแคนาดาโดยหลายชุมชนทางตะวันตกเฉียงเหนือตกอยู่ในความเสี่ยงขณะที่รัฐมินนิโซตาของสหรัฐก็เกิดไฟป่ากว่า10จุดเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดและลมแรงเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐเท็กซัสของสหรัฐหลังพายุพัดกระหน่ำทำให้เจ้าหน้าที่ออกคำเตือนให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่น้ำท่วมมีผลการศึกษาชิ้นใหม่จากศูนย์วิจัยพิวพบว่าขณะนี้ประเทศจีนถูกมองในแง่บวกมากกว่าสหรัฐในหลายประเทศทั่วโลกกุลวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
2: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: จะสู้จนกว่าจะล้มจะไม่ก้มจนกว่าจะแพ
3: ้ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ้า
1: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ
2: ากลับมายืนต่อแชร
3: ์ข่าวจ้าน
2: ะครับผมชาตุพุฒิลานะครับ
3: คร
2: ับโอ้โหชั่วโมงนี้ก็เรียกว่าชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับผมเริ่มต้นด้วย1งานกับพี่กบนะฮะนะครับใครที่จำกันได้นะปาฏิหาริย์ป่ะน่าจะใช่สำหรับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับอีก1คอนเสิร์ตที่ A Time Tribute ของเราจะได้จัดขึ้นนะครับติดตามมาได้เลยเนาะ
3: คร
2: ับ นะครับผมเราก็จะมีรวบรวมนะศิลปินที่เรียกได้ว่าเป็นโอ้โหในตำนานแต่คุณจำกันได้แน่นอนร้องเพลงไหนมาคุณก็จะได้รู้สึกว่านึกถึงภาพบรรยากาศที่คุณเคยอยู่ณช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับไปกับคอนเสิร์ตของเรานั่นเองนะครับนะฮะกับคอนเสิร์ตอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่เรียกได้ว่าเต็มใจนำเสนอมากๆนะครับผมกับ1 Remaster Concert คอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมเจอพี่ไข่เจอใครกันบ้างสาวสาวนะครับแล้วก็มีพี่ๆวงเฉลียงนะมากันแบบเฉพาะกิจเลยมีพี่ดี้พี่แต่งแล้วก็พี่เจี๊ยบนะครับเบิร์ดกับฮาร์ดอยากจะลืมใครสักคนเมื่อหยาดฝนพระพรมพริ้วมาน
3: ี่พี่ตุ้มวิยดาค่ะ
4: สองพี่น้องเดินไป
3: ไม่ใช่อันนั้น
2: ขอจันคืนจันมาขอจันขอจัน
4: จะขอให้มีแค่ใครคนหนึ่งที่จะไม่ทำให้ช้ำ
2: และไม่ทำให้เรา
4: แค่ใจเรารักกัน
2: พี่ตุ๊กนะ
3: แล้วก็มีพี่ปั่นไพบุญ

0: ี่นะฮะพี่ปั่นไปบุญ
1: มีอีกมีอีกมีอีก
0: นะครับมีใครอีก
1: มีพี่ก้อยสรัญญา
0: พี่ก้อยสรัญญา
1: อยู่นานๆได้ไหมนานๆจะเจอกัน
0: สักทีครับผม
1: แล้วก็มีพี่กบทรงสิทธิ์
0: นี่เลยฮะ

0: ราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมไปนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้นั่นเองนะครับ
1: นะฮะ
0: รีมาสเตอร์คอนเสิร์ตนั่นเอง
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมมาฝากด้วยเนา
1: ะ
0: นะครับผมเดี๋ยวติดตามได้เกี่ยวกับของดีเจรุ่นพี่ของเราดีเจพี่อ้อยที่คุณหลงรักมาตั้งนาน
1: ใช่วันนี้ขออนุญาตไป 10X ก่อนละกัน 10X 3อันดับคีย์เวิร์ดนะครับอันดับที่3วิลเลียมโซโล่ Beyond 1M ครับก็อีกหนึ่งโมเมนต์ความน่าภาคภูมิใจนะกับวิลเลียมจักรพรรดินะครับสมาชิกวง Lycan นะครับร่วมพลังดันคีย์เวิร์ดวิลเลียมโซโล่ Beyond 1M นะฮะเพื่อฉลองโซโล่เดี่ยวจำได้ว่าลืมแฟลชแบ็คนะฮะที่มียอดชมทะลุ1ล้านวิวบน YouTube ไปแล้วด้วยเรียกว่าโซโล่เนี่ยก็โชว์ศักยภาพแบบเมนโวคอลได้อย่างสุดปังเลยนะเรียกว่าแฟนๆก็ต่างเข้าไปติดแฮชแท็กยินดีกับวิลเลียมนะครับก็คือ #คีย์เวิร์ดวิลเลียมโซโล่ Beyond 1M ครับ
0: นะครับผมวันนี้เทนอันดับเทนอันดับ2อันดับ1เป็นเรื่องเดียวกันคุณฟังผู้ชมครับสำหรับเทน X อันดับ2คือ#เชียงใหม่มันดีที่มีเธอแล้วก็เทน X อันดับ1ของเราคือคีย์เวิร์ด CNX Stan นั่นเองนะครับกลับมาติดเทน X บนเทน X อีกครั้งนึงแล้วสำหรับแท็กในตำนานของเติ้ล First One ที่ล่าสุดเนี่ยหนุ่ม First One นะครับได้หยิบมาทวีตนะคนคิดถึงบรรยากาศทริปเชียงใหม่ที่เคยไปกับพี่เติ้ลจนแฟนๆเนี่ยนำมาแชร์ต่อแล้วกลายเป็นไวรัลสุดๆนะครับงานนี้เนี่ยแฟนคลับรุ่นใหม่ถึงกับคอมเมนต์กันว่าเกิดไม่ทันขอวาร์ปไปย้อนดูก่อนนะขณะที่แฟนคลับรุ่นสาวรักนะก็พร้อมใจที่จะขุดตำนานกลับมาเสิร์ฟกันแบบจุกๆเลยทีเดียวตามไปเสพโมเมนต์ฟินๆกันได้นะครับที่คีย์เวิร์ด CNX Stan แล้วก็ #เชียงใหม่มันดีที่มีเธอได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: และนี่คือ The Next สำหรับของเราเช้านี้นะครับนะติดตามกันได้ทุกต้นชั่วโมงที่2แบบนี้นะฮะพี่อ้อยทำไมล่ะมีเดียวไมโครโฟนล่ะพ
1: ี่
0: อ
1: ้
0: อย
1: พี่อ้อยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเมื่อวานนะเห็นพี่อ้อยโพสต์แล้วว่า
0: อ
1: ยู่เป็นดีเจมาเนี่ยหลายปีแล้วหลายสิบปีแล้ว
0: ครับ
1: ตอนนี้ถึงเวลาที่เขาจะต้องแบบประกาศอะไรสำคัญบางอย่
0: าง
1: ซึ่งเรื่องราวนั้นออกมาบอกแล้วนะครับ ก็พี่อ้อยนะครับดีเจพี่อ้อยของเรานะครับมาแน่นอนกับดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy ครับ นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองครับ
0: ถูกต้อง
1: เป็นทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีของดีเจพี่อ้อยณภาพรนะครับที่ก้าวเดี่ยวจับไมค์ที่ไม่ได้คอมเมดี้เหมือนใครๆแต่มี Empathy ให้ทุกหัวใจที่มาเจออย่างแน่นอน
0: ม
1: าฟังเรื่องเล่ามุมคิดและคำคมกระชากสติจากพี่สาวผู้ฮิวใจคนทั้งประเทศมาแล้วกว่า33ปีเครื่องจักรผลิตคำคมอยู่ตรงนี้แล้วกับดีเจพี่อ้อยของเราพร้อมแขกรับเชิญนะครับสายแข็งที่จะออกมาพูดแทนเสียงในหัวของพี่อ้อยสัมผัสประสบการณ์ Empathy Exhibition นะครับโซนหน้างานลุ้นรับแฟนเบเนฟิตเติมพี่อ้อยและของที่ระลึกคอลเลกชันหน่วยกู้ใจรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายเนี่ยมอบให้ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับ
0: นี่เพื่อนคุณหรือเปล่าฟาโรอ่ะ
1: ฮะไหนตรง
0: เขาบอกว่านึกว่าพี่อ้อยออกมาตั้งบริษัทเอง
1: ไม่ไม่ไม่คือจริงๆอ่ะอยากฝากว่ามีรอบการแสดงเนี่ยก็คือเสาร์ที่12กันยายนนะครับเวลาบ่ายโมงตรงที่สยามพิคอลชั้น7สยามสแควร์วันครับราคาบัตรอยู่ที่ 3,000 บาท 2,500 2,200 1,500 แล้วก็ 1,200 บาทนะคร
0: ับ
1: เปิดจำหน่ายบัตรนะครับวันศุกร์ที่31กรกฎาคมก็คือสิ้นเดือนนี้นะฮะก็เวลา10โมงเป็นต้นไปที่ใช้ทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางเลยก็แฟนเบเนฟิตนะครับจะทุกที่นั่งได้รับสติกเกอร์คำคมพี่อ้อยนะแล้วก็มีบัตรที่นั่ง VIP 3,000 บาทรับสิทธิ์วอร์มฮักกอดพี่อ้อยเติมพลังเลยฟังมาตลอดอยากได้พลังใจจากพี่อ้อยเติมได้เลยนะครับแล้วก็รับผ้าห่มกอดทำให้รอดจากทุกความเหนื่อยทุกที่นั่งด้วยบัตร 2,500 และ 2,200 เนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นรับผ้าห่มนะครับเป็นแรนดอมเอาหน
0: า
1: เออลดนะ
0: ลดนะราคาดีนะนะครับผม
1: อยากฟังนี่อยากรู้ไหมว่าสติกเกอร์พี่อ้อยมีอะไรบ้าง
0: มีอะไรบ้างอ่ะ
1: ฉันอ่านให้ฟังสติกเกอร
0: ์
1: พี่อ้อยอ่ะคำคมมีแค่นี้เว้ย
0: ครับผม
1: อย่าอดทนเพื่อใครจนใจร้ายกับตัวเอง
0: นี
1: ่รับรู้ไม่ได้แปลว่ารับรักเสมอไปเหนื่อยใจแต่ไหวอยู
0: ่นี
1: ่นะฮะยิ่งโดนดูถูกยิ่งต้องทำให้ถูกให้เขาดูสุขให้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่มี
0: ครับผม
1: เวลารักษาได้ทุกแผลแค่รอให้ไหว บางคำถามไม่ได้อยากได้คำตอบแค่อยากได้คำปลอบเฉย
0: ๆ oh.
1: ใจของเราอย่ายอมเศร้าเพราะปากใคร คำคมไม่ช่วยอะไรแต่ถ้าแค่โดนใจอะไรวะอ่านไม่ออก คำคมไม่ช่วยอะไรถ้าสักแต่โดนใจแต่ไม่ทำ
0: โอ้ยนี่ยังไงล่ะ
1: นี่
0: นะครับผมจบยังครับหมดยัง
1: หมดแล้วฮะ
0: ฝากไปสองอัน
1: มีอะไรครับ
0: ก็หมายว่าอยู่ใกล้ๆแล้วไม่รักก็ไปรักกันไกล
1: ๆนี่
0: นี่
1: เอาแนวไล
0: ่ถูกต้องนะครับ จะกางร่มให้ใครในเมื่อหัวใจในเมื่อหัวไหล่ยังเปียกอยู
2: ่
0: เออนะฮะเพราะฉะนั้นติดตามได้เลยนะครับผมดีเจพี่อ้อยของเราวันสแตนด์อัพนะครับผมนะEmpathy นะครับผมนะฮะเสาร์ที่12กันยายนนั้นเนี่ยรอบแสดงก็บ่ายโมงนะครับเป็นต้นไปที่สยามใช่ไหมฮะ
1: สยามพิคอ
0: ลสยามพิคอลนะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็ติดตามได้นะครับทอล์กเดี่ยวของพี่อ้อยเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะ
1: พี่อ้อยด่าขนาดนี้เพื่อนยังคิดไม่ได้เลยค
0: ่ะถูกบางคนไม่รู้สึกว่าพี่อ้อยฟังเสียงน้ำเสียงพี่อ้อยแล้วรู้สึกมันยังเจ็บไม่พอนะเพราะฉะนั้นก็ไปฟังที่พี่อ้อยเขาทอล์กแล้วกันนะนะครับผมวันแซนอัพนะครับ
1: ตอนนี้เดินไปไหนเมื่อเช้าตรงไปใส่บาตรมาแล้วก็เดินเข้าไปในตลาดไปซื้อของกินรู้ไหมว่ามีแต่คนเจอพาแล้วรู้ไหมมีแต่คนเปิดเพลง
0: เปิดเพลง
1: It's Lucy It's not me It's not my family In your air In your air
0: เซมเบ้
1: ใช่
0: ซอมบี
1: ้แต่เป็นเวอร์ชันเนเน
0: ่อ๋อเนเน่ซอมบี
1: ้เนเน่ซอมบี
0: ้อ๋อนะฮะ
1: คือน้องเนเน่ของเราในเนเน่รอยัลนะครับก็รังระดับโลกไปแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ตอนนี้นะครับเพิ่งออกหัวกระแสด้วยนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในสาวไทยจากภูเก็ตเนาะที่ไปบนเวที American Got Talent นะคร
0: ับ
1: ใช่แล้วก็เป็นกระแสไวรัลจนคนแบบโอ้โหทั่วโลกนี่ต่างให้ความสนใจ follower ขึ้นมาฉ่ำๆเลยตอนนี
0: ้ครับ
1: อีเวนต์เจ้าของเพลง
0: เจ้าของเพลงทำไมฮะ
1: The Canberries เจ้าของบทเพลงซอมบี้ที่น้องเอาไปร้องประกวดเนี่ย
0: ต้อง
1: มาคอมเมนต์นะ
0: เฮ้ยจริงเหรอ The Canberries นะ
1: มาคอมเมนต์น้องอ่ะ
0: ว้าวเลิศ
1: เจ้าของเพลงนี่คือเขาถือว่าเป็น Canberries นี่คือเลเจนด์ของเลเจนด์ของศิลปินในเกาเองในฮอลลีวูดอีกทีนึงแล้วนะ
0: ฟิลง่ายๆคือ Snoop Dogg มาทักแจ๊ส
1: อะไรอย่างงั้น
0: ตอนคัฟเวอร
1: ์อะไรอย่างงั้น
0: ประมาณนั้นเลย
1: อะไรอย่างงั้น
0: ต้นตำรับมาเลย
1: ใช่
0: โอ้โห
1: ซึ่ง The Canberries นะครับผมมาคอมเมนต์น้องเนเน่รอยัลนะครับหรือว่าน้องแพรวรัตติการอําลอยศิลปินเยาวชนมากความสามารถวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าสร้างชื่อเสียงระดับโลกในการรอบออดิชั่นแล้วก็เข้ารอบออดิชั่นรายการประกวดระดับโลกอย่าง America's Got Talent ซีซั่น21ทางช่อง NBC สหรัฐอเมริกาด้วยมติเอกฉันท์4 yeses 4ผ่านจากคณะกรรมการเลย
0: ถูกต้องครับ
1: ซึ่งการขึ้นไหวครั้งนี้เกิดผ่านขึ้นบัญชี Instagram อย่างเป็นทางการของ The Canberries ครับซึ่งมีผู้ติดตามเกิด1ล้านคนทางวงได้ทำการอะไรรู้ป่ะ
0: ฮะ
1: รีโพสต์วิดีโอน้องจากบัญชีของ America's Got Talent นะตอนนี้ท่านไปกี่ล้าน100ล้านวิวแล้วว่ะ
0: โอ้โห
1: วิวนี่คือเธอเช็ควิวให้หน่อยสิ
0: อ่าฮะ
1: ซึ่งเป็นคลิปบันทึกการแสดงของเนเน่ที่นำเพลงซอมบี้มาใช้ในการประกวดจนกลายเป็นกระแสไวรัลแล้วพูดถึงไปทั่วโลกณตอนนี้นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยบัญชีอย่างเป็นทางการของวงยังร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ความคิดเห็นใต้โพสต์ด้วยว่าการส่งอีโมจิรูปหัวใจ3ดวงนะแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจน้องอย่างเยอะมากๆเลยอ่ะแล้วมันปื้มปิ่มอ่ะ
0: ครับ
1: ศิลปินไทยคนนึงน้องเป็นเด็กไทยคนนึงอ่ะที่ไประดับโลกอ่
0: ะ
1: ตอนนี้นะครับคลิปวิดีโอน้องที่ออดิชั่นทะยานไปถึง132ล้านวิว
0: และล่าสุดตอนนี้คือ The Canberry เนี่ยก็คือไปเม้นน้องว่าตามมาจากแถด้วยนะ
1: ไม่ใช่เวลาจอดรถเวลาจอดรถ
0: ครับผม
1: ใช่ดีแคนเบอรี่ไม่ได้เม้นว่าตามมาจากแถเขาไปเม้นอย่างอื่นเขาเม้นอีกอย่างนึง
0: นะฮะ
1: เขาเม้นว่าค่าลิขสิทธิ์เก็บเราเล่นเราเล่นเราเล่น
0: โอ้โห
1: เราเล่น
0: บ้า
1: เราเล่น
0: เขาชื่นชมน้องไปตามเก็บทำไมล่ะ
1: ก็น้องไปร้อง
0: กูสาดชื่นชมอยู
1: ่ขอพี่ยัง
0: ก็นี่หนูขอตรงนี้เลยแล้วกันคุณผู้ฟังก็ใจร้ายเนี่ย
1: โอ้ยวิวเยอะกว่ากูอีกแคมเบอรี่บอกโอ้ย132ล้านวิวเยอะกว่าตอนที่ฉันปล่อยอีก
0: นะฮะน่าจะอุดหนุนแหละ
1: ใช่แล้วตุ้มชอบตรงไหนหรือป้าคอมเมนต์คนไทยอ่ะPlan B Media Plan B ที่จัดทำป้ายบิลบอร์ดทั่วประเทศไทย อยากขึ้นภาพน้องบนจอ Times Square ติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้าง
0: โอ้โหเป็นไง
1: และ Times Square คนเป็นหน้าเนเน่ได้แล้วตอนนี้กำลังมาเลย
0: Plan B ไม่ทราบจริงเหรอ
1: ใช่ Plan B
0: ไม่ทราบจริงเหรอ
1: พ
0: ี่อา
1: พี่ชาว
0: โทษๆๆๆศ
1: ิ
0: ลปินไทยไปขึ้นเต็มเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แหน่ทำไมทีมงานหัวกระแสถึงไม่เป็นเมนบ้างอ่ะ
0: Plan B น่าจะทราบนะ
1: Afterlife บอกFrom one metal artist to other, you nail it. และ Afterlife ก็คือดังมากอยู่แล้วเป็นวง metal rock ที่ดังมากอยู่แล้วอะ
0: uh-huh.
1: นะมีใคร
0: น้ำท่วมหาเจอไหมอะว่า The Canberries เขาไปเม้นว่าอะไรบ้างอะ
1: ไม่ Canberries เขาเม้นใต้โพสต์อีกอันนึงไอ้ล้านกว่านี้ป่ะของ uh-huh. ที่แบบเป็นหัวใจ ตุ้มจำไม่ได้แล้วว่าคลิปไหนแต่ว่าเป็นคลิปของน้องนี่แหละแล้วก็แชร์คลิปที่น้องร้องอ่ะไปลงในเพจของเขา
0: คร
1: ับเฮ้ย Spotify เมนว่าอะไรอ่ะ Spotify เมนว่า Rock never dies and discover is proof for that
0: ร็อกไม่มีวันตาย
1: ก็คือความร็อกไม่มีวันตายแล้วก็
0: ไปไหนไม่ได้
1: ใช่แล้วก็อันนั้นมันล็อกประตู
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ฮะ
1: ดีใจอ่ะเธอยากมากเลยนะพ่วงขันรอบออดิชั่นที่แบบทะลุร้อยล้าน
0: ถูก
1: เพราะปกติเขาหลักล้านกันเอง
0: เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเป็นคนไทยอยากส่งใจส่งเสียงไปเชียร์น้องเน่สามารถทำได้ใช่ไหม
1: ตอนนี้น้องอยู่ไทยแล้วน้องกลับมาไทยแล้ว
0: รู้แล้วแต่ว่าเราสามารถทำได
1: ้ทำได้สิเพราะน้องต้องเข้ารอบต่อไป
0: ช่วยกันร่วมโหวตให้น้องใช่ไหม
1: โหวตได้เลยนะครับตอนนี้นะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันโหวตให้เน่หน่อยเป็นพลังชาวไทยนะเพราะว่าตุ้มเชื่อเลยอ่ะเขาจะสวยแบบเขาจะปังขึ้นกว่านี้อีกตอนเขา20ถ้า16มาเวนี้แล้วเชื่อสิ
0: ครับ
1: global artist ได้ไม่ยากเลย
0: ใช่ครับ
1: ดีใจอ่ะ
0: ฮะ
1: ดีใจสาวแล้วเป็นแล้วเวลาเขาสัมภาษณ์อ่ะสำเนียงเขาสำเนียงใต้เลยนะน่ารักมากซึ่งวิธีร่วมโหวตของเนเน่นะครับพี่หนุ่มก็บอกไว้แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ว่าคนไทยโหวตไม่ได้
1: โหวตคือเขาบอกว่าวิธีโหวตเนี่ยมันต้องโหวตผ่านแอป NBC ของทางอเมริกาหรืออเมริกาก็สแตนเลนได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีกรีนการ์ดซิติเซนคนไทยเนี่ยโหวตได้ผ่านแอป
0: ผ่านแอปเหรอ
1: ใช่โหวตได้สูงสุด10โหวตต่อผู้แข่งขันต่อช่องทางถ้าโหวตทางเว็บไซต์กับแอปเนี่ยจะสามารถโหวตผู้แข่งขันได้แค่คนเดียวได้สูงสุด20โหวตในแต่ละรอบการโหวตได้เฉพาะช่วงไลฟ์โชว์อยู่เท่านั้นด้วย
0: เพราะฉะนั้นไปโหวตได้ผ่านแอป NBC นะ
1: เขาแฟร์มากเลยเน
0: าะ
1: โหวตได้เฉพาะตอนร้องตอนไลฟ์โหวต
0: อ่ะใช่สิ
1: ไม่ใช่แบบตอนนี้โหวตได
0: ้ถูกต้องเพราะเอาสดๆจะได้ดูอยู่
1: ไม่งั้นเราจะแบบเล่นพวกไม่ได้เลยต้องเอาแบบดูรายการแล้วชอบแล้วโหวตเลย
0: ถูกต้อง
1: ใช่
0: นะครับผมไม่เหมือนบางรายการนะนะฮะนะครับที่เขาแบบว่าเออโหวตตรงไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: รายการไหนอ่ะ
0: ไม่รู้จะมีซีซั่น3แล้วป
1: ่ะรายการผมไม่มีโหวต
0: ไม่มีโหวต
1: ไม่มี
0: ร
1: อดไปอีกแล้วชอบรอดอีกแล้ว
0: นะเออคุณเนี่ย
1: ชอบทำไมทุกครั้งอ่ะเวลารอดอ่ะเหมือนไม่รอดว่ะ
0: เหมือนจะหมิ่นไง
1: วะทุกครั้งที่แบบรอดไม่ได้ทำเนี่ยผมไม่ได้โหวตก็ดูเหมือนโหวตว่ะ
0: ดูเหมือนโหวตนะ
1: เออ
0: มันคุม
1: ไม่ได้เกี่ยวก็ดูเหมือนเกี่ยว
0: คุมเครือคุมเครือแต่ไม่เกี่ยวนะเรียบร้อยไปแล้วนะไม่เกี่ยวนะครับผม
1: วกไม่
0: แล้วทางนู้นก็ไม่ลบแล้วยังไงต่อไม่ลบ
1: วกไม่อยู
0: ่ไม่ลบก็เฉยๆไปนะ
1: อะไรนะ
0: ไม่ลบคลิปก็สบายๆไปช่างเขา
1: คือไฟสั้นๆเลยละกันถ้าสั่งส้มหยุดได้ก็น่าจะสั่งให้ตัวเองหยุดด้วย
0: โอเคไปงานมั่มนะครับงานวันที่19นะมั่ม
1: ไม่ต้องบอกนักข่าวไม่ต้องมา
0: ครับผมนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ติดตามน้องเน่ๆกันนะครับเพราะเดี๋ยวตอนนี้มาอยู่ที่ไทยแล้วล่าสุดเดี๋ยวพี่เสกเขาบอกว่าจะเชิญน้องเน่ๆไปขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าโอ้โหไปที่รายการแฉไอ้ไปแดนโหนกระแสก็ร้องเพลงพิเศษโรโซด้วยพิเศษเห็นแล้วก็ประทับใจแล้วก็ไปเม้นแล้วก็ไปแบบประทับใจน้องคนนี้มากนะคร
1: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยร่วมโหวตให้เนเน่กับคุณหนูนุทินได้เลยนะฮะที่แอปไหนอ่ะ
0: คุณหนูนุทินไหมอ่
1: ะก็เขาร้องด้วยกันด้วยมีนายก
0: อ๋อไปร้องที่ทำเนียบใช่ไหม
1: ไม่ไงนายกกับเนเน่ร้องโหวตในเที่ยวไหนฮะ
0: ไม่ต้องโหวตฮะ
1: แอป Amazing Thailand มา
0: ปรบมือให้อย่างเดียว
1: อ๋อโอเค
0: ครับผม
1: อย่าโหวตอย่าโหวตให้นายกร้องเพลง
0: พิเศษโรโซโคตรป๋าปลดล็อกลิขสิทธิ์ฟรีให้น้องเนเน่ฮะลุยเวทีทั่วโลกอยากใช้เพลงอะไรหนูร้องได้เลยพี่เสกบอกว่าอ่ะน้องเอาไปสุดยอดครับเฮียขอเป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมซัพพอร์ตเด็กไทยที่ไปเวทีโลกสำหรับพี่เสกโลโซล่าสุดน้องเนเน่รอยัลนะครับผมร็อกเกอร์สาววัย16ปีที่สร้างชื่อบนเวทีอเมริกาท็อปก็อตทาเลนต์2026ได้โชว์ฝีมือเล่นกีตาร์ไฟฟ้าในเพลง#สมสารขณะเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนะครับที่ตึกประชาการ1ทำเนียบรัฐบาลโดยพี่เสกได้โพสต์ Facebook อีกว่าผมขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนให้น้องเนเน่ก้าวสู่เวทีโลกอยากร้องเพลงอะไรก็นำเพลงไปร้องได้เลยฟรีๆไม่มีเก็บค่าลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับน้องเนเน่ครับนะพี่เสกว่าอย่างนั้นทั้งนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เสกเองได้โพสต์ข้อความว่าใครอยากให้เฮียเชิญน้องเนเน่มาแจมในคอนเสิร์ต30ปีโลโซบ้างครับขอเสียงหน่อยท่ามกลางแฟนที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างมากมายเลยทีเดียว
1: แกดูดิเนเน่ใน TikTok อ่ะของเมกาทาเลนต์อ่ะคนกดหัวใจคลิปเนเน่อ่ะ 16.7 ล้าน
0: นี่แหละ
1: ไม่เคยคนลุกก็ไม่เคยเห็น
0: หรอ
1: ตัวไม่เคยเห็นพวกขันแบบก็ทาเลนต์ที่แบบได้เอนเกจสูงขนาดนี้เลยไม่เคยเห็นเลย
0: ฮะยังไงก็ขอให้มันได้สูงกว่าเวอร์วิวที่เราไปดูหมอนโดเรมอนแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: คือมันปังตรงไหนหรือป้า มันปังตรงที่น้องอ่ะเคยมาประกวดแบบรายการซุปเปอร์เทน
0: ซุปเปอร์เทน
1: แล้วแบบครูเงาะก็บอกว่าน้องได้ไประดับโลกแน่นอนแม้กระทั่งพี่ปูอัญชลีอ่ะยังเดินแบบเอาปิกกีต้ามาให้น้องเลยอ่ะแต่น้องเก็บไว้ด้วยนะน้องสัมภาษณ์น้องเพราะว่าเก็บปิกกีต้านั้นไว้อยู่เลย
0: ที่สุดแล้วที่สุด
1: แล้วดูดิวันนี้น้องไปไกลมากๆแล้วอ่ะแบบดีใจอ่ะดีใจที่แบบเราผลิตศิลปินไทยได้อีกแล้วระดับโลก
0: แล้วน้องอยู่ภูเก็ตฮะ
1: ใช่
0: นะฮะ
1: แล้วตอนนี้มันครบแล้วมันเกือบครบแล้วนะถ้าศิลปินหญิงไทยที่โกลบอลตอนนี้เราไป3อันแล้วนะ
0: คร
1: ับ ก็ถ้าเป็นลิซ่าเป็นสายป๊อป
0: K-pop
1: K-pop ป๊อปตอนนี้มาป๊อปแล้ว
0: แล้วใครอีก
1: มิลลิเป็นแร็ปที่โกลบ
0: อ
1: ลนะและเนเน่เนี่ยแหละเป็นร็อกป๊อปแร็ปร็อกแล้วนะ
0: แล้วลูกทุ่งไงลูกทุ่ง
1: ระดับโกลบอลยังไม่ลูกทุ่งโกลบอลจะยากหน่อยเพราะว่าเพลงมันจะเพาะสับ
0: ถ้าสมมติว่าในแรงกิ้งแบบบ้านเราถ้าแบบในความคิดของมะตูมอันดับที่น่าจะไปได้มีใครบ้าง
1: ถ้าเป็นลูกทุ่งเหรอครับ
0: สไตล์ลูกทุ่งที่แบบโกอินเตอร์ได
1: ้ถ้าเป็นเมืองนอกอ่ะ
0: กระแตไหม
1: อ่ะกระแตได้
0: กระแตไหม
1: กระแตได
0: ้กระแต
1: จริงจริงกระแตก็โกโบ้นะ
0: โกโบ้นะ
1: เพลงไทยแลนด์
0: อ
1: ่ะ
0: ถูกต้อง
1: อันนั้นคือโกโบ้แล้ว
0: ไปได้นะ
1: ไปได้กระแตได
0: ้กระแตได้
1: นี่เชียร์กระแตให้ไปได้และอีกคนนึงที่ตูมเชียร์คือพี่ต่าย
0: คนไทยเหรอ
1: ความสามารถ
0: ลำไยได้ไหมลำไย
1: ลำไยไหทองคำใช่ไห
0: ม
1: ถามว่าได้ไหมหรอก็ได้นะแต่นี่ชอบเสียงพี่ตาย
0: อ๋อไปพักที่รีสอร์ทเขาสิ
1: อ๋อหร
0: อเขาทำรีสอร์ทอยู่นะครับผม
1: ใช่
0: นะฮะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ไปได้แร
0: พี่ก้องห้วยไรได้ไหม
1: พี่ก้องอ๋อถ้าเราพูดถึงศิลปินหญิงไงแต่พอ
0: เป็น
1: ถ้าเกิดเป็นศิลปินชายหรอ
0: จ๊ะอาสยาม
1: จ๊ะก็ได้นะ
0: จ๊ะได้ไหม
1: จ๊ะก็ได้แต่จ๊ะสร้างบ้านอยู่ตอนนี้จ๊ะหลังๆจ๊ะไม่ค่อยร้องเท่าไหร่จ๊ะไม่ค่อยออกเพลงจ๊ะเน้นรับเหมากับไลฟ์สดกับแฟนไงหลังๆ
0: นะฮะ
1: มันได้เงินเยอะ
0: เฮ้ยตู
1: ม
0: ไม่ cover ท่าเต้นอ่ะ
1: ท่าเต้นใครอ๋อเนี่ย
0: รอตูมอยู
1: ่
0: เออมันต้องมาแล้วใส่เสื้อกล้ามด้วย
1: พี่ทำเลย
0: ครับผม
1: สิตางไปด้วยได้ไหม
0: โหเธอต้องหยุดนะผมกำลังนี่หยุดเลยครับผมอ่ะเบรกก่อนแล้วกันนะครับนะคุณบางคือคุณจิน่ารักมากเลยนะฮะเดี๋ยวจะโดนน้องมะตูมนะครับคุณใหม่พัชรีล่ะ
1: ก็เป็นฟิวโจนะได้อยู
0: ่ได้ครับนะฮะตอนนี้ก็หาแบบว่าตอนนี้เราต้องแบบเชียร์น้องเนเน่แบบสุดโต่งสุดตัวก่อนเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้าไปโหวตผ่านแอป NBCนะครับหรืออเมริกาก็อตทาเลนต์ก็ได้นะครับ
1: yeah, yeah, yeah.
0: เฉพาะตอนที่ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยประกวดอยู่นะครับโหวตได้สูงสุดถึง20โหวตในแต่ละรอบการโหวตนั่นเองเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาก็10การน่าจะมาแล้วล่ะดูซิว่าในเบรกหน้ามีภาพยนตร์กี่เรื่องกันบ้างแล้วก็มีอะไรมาฝากหรือเปล่าช่วงหน้าสักครู่เดียวกับแฉ
1: ข่าวเช้า
0: ชาวผู้ชาวตุ๊ดพุทธลาเดี๋ยวมาครับผม
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ
4: ากมายืนต่อแฉ
5: เช้า
4: ชาวตุลพุลานะครับนะเบรกนี้กลับมาแน่นอนครับมาเรียบร้อยแล้วคุณก็สิบการสวัสด
5: ี As you see is not me is not my family ในหัวเธอ
4: in your
5: อ๋อคนละเป็นไทย
4: นะครับผม
5: ในหัวเธอในหัวเธอผีดิบผีดิบผีดิบดิบดิบดิบ
6: ได้นะ
5: เห็นไหม
6: เฮ้ย
5: จ
6: ำได้นะ
4: ได้
7: ครับผม
4: ก็แล้วแต่หนู2คนแล้วกัน
5: อ้าวไม่ค่ะ
4: อะไรนะฮะ
5: ไม่เอ็นจอยอีก
7: มาครับคุณไซมอนตะกี้นี้เป็นไงบ้างฮะ
4: โอ้ยคุณไซมอนด้วย
5: ได้เย็ดไหม
4: ได้เย็ดสิคุณได้เย็ดแล้วคุณทุกวีอยู่แล้วผมให้
7: ตกใจเลยฮะ
4: ผมให้คุณเย็ดทุกวีอยู่แล้ว
5: ผมได้4 yeses เลยใช่ไหม
4: ถูกต้อง
7: ครับผม
4: นะฮะ
7: 4 yes นะครับ4 yes
4: ครับผมนะฮะสวัสดีครับก๊อตกันครับ
7: สวัสดีครับพี่ชาวพี่ตูมสวัสดีคุณฟังด้วย
4: วันพฤหัสแบบนี้กลางเดือนแบบนี้หลายคนกำลังรอของฟรีอยู่
7: อ้าวมาแน่นอนสัปดาห์นี้โธ่
5: เปิดมาแบบนี้ใครจะกล้าเล่น
4: นะฮะ
7: บัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนเพล็กซ์สัปดาห์นี้มาแน่นอนและมาในระบบ IMAX ด้วยเพราะว่าหนังใหญ่สัปดาห์นี้เนี่ยทุกคนแห่แหนกันไปดูในระบบนี
4: ้
7: แต่จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกัน
4: วันนี้กี่เรื่องฮะ
7: วันนี้ทั้งหมด4เรื่องด้วยกันครับแต่ว่าหนังใหญ่ในโรงหนังฮอลลีวูดเนี่ยเรื่องเดียวเท่านั้นเพราะว่าเป็นหนังฟอร์มยักษ์มากยักษ์ถึงขั้นที่ว่าเปิดขายตั๋วที่อเมริกาล่วงหน้า
4: ครับผม
7: 1ปี
4: 1ปีเลยเหรอ
7: เออ
4: แสดงว่าเรื่องนี้โปรเจกต์ใหญ่แน่นอน
7: เริ่มขายตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เขาเปิดเฉพาะโรง IMAX ด้วยนะที่ขายตั๋วล่วงหน้
4: า
7: เพราะดีมานด์แบบคนอยากดูเยอะมาก
4: วันนี้มาแนะนำแน่
7: เอามาแนะนำเลย
4: เอาไว้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วกันอ่ะขอเรื่องสุดท้ายมอยเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องชื่อเรื่องว่าอะไรฮะ
7: เอาเรื่องแรกเลยนี่แหละ
4: มาดิ
7: กับ The Odyssey ครับ
4: ผลงาน
7: ผลงานใหม่ของผู้กำกับที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของยุคนั่นก็คือคริสโตเฟอร์โนแลนคนไทยจะเรียกกันว่าเสด็จพ่อโนแลน
4: ครับผม
7: เพราะว่าเวลาแกทำหนังเรื่องไหนเนี่ยล้ำมากในแง่ของการเล่าในแง่ของการสร้างผู้กำกับคนนี้เนี่ยเขาจะไม่ชอบใช้ CG เวลาทำอะไรเนี่ยมักจะสร้างแบบฉากจริงๆลงทุนจริงๆก็จะมีงานอย่างแบทแมนชุดที่เป็น The Dark Knight Interstellar Inception Dunkirk แล้วก็ล่าสุดคือเรื่อง Oppenheimer ครับที่ส่งให้เขาเนี่ยชนะออสการ์ผู้กำกับยอดเยี่ยมด้วย
4: ครับผม
7: ล่าสุดกลับมากับเรื่องนี้ครับ The Odyssey เป็นหนังย้อนยุคแล้วก็หยิบเอามหากาพย์เกี่ยวกับOdyssey เนี่ยที่ตัวมหากาพย์เรื่องนี้เนี่ยมีอายุเก่าแก่กว่าพันปีเอามาดัดแปลงเป็นหนังเล่าเรื่องราวของกษัตริย์องค์หนึ่งครับที่ชื่อว่ากษัตริย์โอดิเซียสกษัตริย์องค์นี้เนี่ยเล่นโดยแมทเดมอนถ้าใครได้เคยดูเรื่องทรอยอันนี้มันจะเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับต่อเนื่องกันมาคือทรอยเนี่ยมันจะเป็นสงครามระหว่างกรุงทรอยที่ถูกชาวสปาร์ตาแล้วก็ชาวกรีกเนี่ยมาบุกตีจนกระทั่งแตกไปเรื่องนี้ครับก็เป็นกษัตริย์ที่บุกมาตีเมืองทรอยนี่แหละและต้องใช้เวลาในการเดินทางกลับบ้านเนี่ย10ปีจากทรอยทำไมเขาต้องกลับบ้านถึง10ปีเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยกษัตริย์องค์นี้เนี่ยต้องไปเจอกับพูดผีปีศาจเทพต่างๆภัยจากมหาสมุทรต่างๆเขาเลยใช้เวลาเกือบ10ปีครับในการที่ต้องเดินทางกลับบ้านในขณะเดียวกันครับฝั่งของบ้านเขาเองเนี่ยก็จะมีตัวของภรรยาควีนเพเนโลเป้ซึ่งเล่นโดยแอนแฮทเวย
5: ์
7: รออยู่10ปีแล้วที่สามีเนี่ยยังไม่ได้เดินทางกลับเมืองนี้ที่พวกเขาอยู่เนี่ยไร้กษัตริย์ปกครอง
4: ครับ
7: มันก็จะเป็นเรื่องราวที่จะมีผู้คนมากมายครับที่จะมาพยายามจะยึดครองหัวใจเธอรวมไปถึงยึดบัลลังก์ด้วยก็จะมีตัวละครของโรเบิร์ตแพทิสันพระเอกทวายไลท์เรื่องนี้มาเล่นเป็นตัวร้ายเล่นเป็นชายที่พยายามจะยึดหัวใจเธอแล้วก็ครอบครองบัลลังก์นี้ให้ได้โดยคนที่กำลังขวางไว้เนี่ยก็คือตัวลูกชายครับซึ่งเล่นโดยทอมฮอลแลนด์พระเอกสไปเดอร์แมน
5: โอ้โหตัวแบบเบอร์ใหญ่มาก
7: เบอร์ใหญ่มากตัวของทอมฮอลแลนด์ที่เป็นลูกชายเนี่ยก็พยายามจะค้นหาความจริงว่าพ่อเนี่ย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วแหละว่าชนะสงครามแต่ว่ายังกลับมาไม่ถึงบ้านสุดท้ายแล้วเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไห
4: ม
7: หรือว่าจริงๆเนี่ยต้องตัดใจแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงครับไปดูกันได้ใน The Odysseus ครับ The Odyssey
4: คุณดูยัง
7: ดูแล้วเรียบร้อยเมื่อคืนนี้
4: ประมาณกี่ชั่วโมงฮะ
7: โอ้โหเรื่องนี้3ชั่วโมงเต็มเต็ม
4: 3ชั่วโมงเต็ม
7: จัดใหญ่เอพิกฟอร์มยักษ์อลังการมากค่ะพี่ชาว
4: ตื่นตาตื่นใจไหม
7: ตื่นตาตื่นใจแล้วก็เรื่องนี้ความเป็นโนแลนเนี่ยเขาก็จะมี1ก็คืองานสร้างที่อลังการแล้วก็ถ้าเราได้ดูในหนังเนี่ยเรื่องของเรือฉากต่างๆเน
4: ี่
7: ย
4: โปรดักชั่นโปรดักชั่น
7: เขาก็สร้างจริงๆด้วยความสมจริง
4: okay.
7: แล้วก็นอกจากดาราที่เป็นซุปเปอร์สตาร์4คนที่ไล่ชื่อมาเนี่ยยังมีเซนเดย่าก็เล่นด้วย
4: uh-huh.
7: ชาลิสเตรอนลูปิต้ายองโงแล้วก็มีดาราอีกเยอะมากพี่ชาว
4: ครับผมนะฮะประทับใจป่ะ
7: เรื่องนี้ก็คือถ้าไปดูในโรงเนี่ยก็จะได้ความตื่นตาเอพิกยิ่งใหญ่สมจริงแล้วก็ด้วยความสไตล์การเล่าของโนแลนครับเขาก็จะมีแบบวิธีการเล่าบางอย่างของเขาอาจจะไม่ได้แบบตามลำดับเวลาเหมือนกับหนังเรื่องอื่น
4: ๆครับที่อเมริกายอดคนดูเป็นไงบ้างฮะ
7: เขาพร้อมกันสัปดาห์นี้แต่ว่าเขาประมาณการไว้แล้วว่าจะเปิดตัวน่าจะเป็นหนังโนแลนที่ไม่ใช่แบทแมนที่เปิดตัวสูงสุดแต่ว่าสิ่งที่ทำสถิติสูงสุดไปแล้วเนี่ยก็คือคะแนนนักวิจารณ
4: ์
7: มีนักวิจารณ์ชอบครับถึง 98%
4: ว้าว
7: สูงสุดในหนังโนแลนด้วย
4: รอคอย1ปีเต็ม
7: น
4: ะกี่ดาวเรื่องนี
7: ้เรื่องนี้เปิดไว้ที่4ดาวเลยครับ
4: ให้เยอะเลย
7: The Odyssey ไปดูกันได้เข้าระบบปกติแล้วก็ระบบที่หลายคนรอคอยอยู่ก็คือ IMAX ถ้าจะดู IMAX จะบอกเลยว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเต็มเกือบจะหมดแล้ว
4: แต่เราแจกบัตรใช่ไหม
7: มีแจกบัตร
4: นะ
7: แต่ว่าก็ต้องไปทองอยู่ดีนะ
4: โอเคไม่มีปัญหา
7: เต็มเกือบหมดแล้วจนกระทั่งสาขาที่รัชโยธินครับพี่ชาว IMAX รัชโยธินเน
4: ี่
7: ย
4: ด่านแรกของเราให้ได้ก่อน
7: เออ
4: แล้วเดี๋ยวไปเจอด่านที่หน้าโรงไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
7: รัชโยธินเขาเปิดเพิ่มรอบที่2นะ
4: โอเค
7: จบตี5ใช่นะครับก็คือดูพร้อมกับบอลโลกไปเลยตี2
4: หรือไม่ก็แบบว่าไปแบบว่ากินอะไรก่อนก็ได้แล้วตี2ค่อยเข้าโรงนะครับแล้วออกมาตี4ตี5เฟี้ยว
7: ๆ
4: ใส่บาทกลับบ้านนอนนะครับเรื่องที่2ฮะ
7: เรื่องที่2ไปยังอยู่กันที่โรงครับเรื่องนี้เป็นหนังสยองขวัญร่วมทุนสร้างระหว่างไทยกับลาว
4: ว้าว
7: เป็นหนังสยองขวัญชื่อเรื่องว่ากองกอยจากตำนานผีกองกอยคือถ้าเป็นไทยเนี่ยผีกองกอยถ้าจำกัน
6: ใช่ปะไม่ผีไม่ได้มาจากจีนหรอก
7: มีจีนด้วยมีจีนด้วย
6: ไม่แต่กองกอยออริจินอลลี่จากจีนปะที่แปะยาผีกองกอยนี่เนี่ย
7: ของจีนจะกระโดดกระโดด
6: ก็ใช่ไง
4: แต่ว่าบ้านเราผีกองกอยผมหยิก
6: ไ
4: ม่
6: ได้ไม่ผีกองกอยบ้านเราจะเป็นผอมๆแล้วกินแบบซากสัตว์เลย
7: มีแบบมีขาเดียวอะไรอย่างเงี้ย
6: คือหลายตำนาน
7: คือแต่ละตำนานไม่เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยเป็นผีกองกอยในเวอร์ชันของเราครับของเราเนี่ยก็จะเป็นผีประมาณนี้แหละผู้หญิงแต่ว่าเท้าอ่ะแทนที่เท้าจะหันไปข้างหน้า
6: แต่เท้าไปข้างหลัง
7: เท้าจะหันไปข้างหลัง
6: เฮ้ย
7: เ
6: ออหางเท้าใส่ไงวะ
7: นี่
6: อ๋อ
7: นี่แต่ว่าถ้าเป็นของไทยเนี่ยจะเป็นภาพอันเนี้ยก็จะเป็นขาเดียว
4: อ๋อแต่ถ้าจีนอย่างที่มาตูบอก
7: แป
6: ลกน่ากลัวของเราน่ากลัว
7: ของไทยอ่ะจะเท้าเดียวแต่ว่าอันเนี้ยในเรื่องเป็นลาวครับลาวเน
6: ี่ย
7: เท้าจะหันหลัง
6: ฉี่ยังไง
7: ฮะ
6: ฉี่ยัง
7: ไงคุณสงสัยอะไรประหลาด
6: เอ้าเอ้า
4: เขาผิดหรอเขาก็นั่งชะโครกหันหน้า
6: ผมผิดหรอ
4: เข้ากำแพงไง
6: ก็ผมอยากรู้ผมผิดหรอ
4: เท้าหันหลังไปข้างหลัง
7: เขาฉี่ทางปาก
4: คร
6: ับ
4: ผมอ๋อ
7: ครับผม
4: ก็คือจะบ้านเราเนี่ยจะฟีลเหมือนประมาณผีพายประมาณเนี้ย
7: เออ
4: นะผีแบบดูๆมีขาเดียวเหรอ
7: ของไทยเป็นขาเดียว
4: ขาเดียวเหรอ
7: แต่ของลาวเนี่ยเป็น2ขาแต่เท้าหันหลัง
6: แล้วมีผีพายเขาอยู่รู้แม่น้ำหรอใครเนี่ยเขาพายเป็นเรือคันยักษ
4: ์อยู่ในน้ำ
6: อยู่ในน้ำเลย
4: ใช่
6: ผีพายไม่ใช่ผู้หญิงสวยๆหรอพายกระซิบ
4: ไม่ใช่คนละอย่าง
7: แต่ผีพายมีหลายแบบนะ
6: หรอ
7: มีทั้งสับปะรดมีทั้งเห็ด
6: อันจริงๆจากวานผีไทยอ่ะค่อนข้างที่จะวาไรตี้เป็นคอลเลกชันอยู่นะ
4: อ่ะถูก
6: เพิ่งรู้แล้วกองกอยนี่คือผีไทยใช่ไหมสรุป
7: มีหลายสัญชาติแต่ว่าในเรื่องเนี่ยเป็นลาวเออ ในเรื่องนี้ครับเล่าเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่เป็นเหมือนกับอินฟลูเอนเซอร์ทำช่องล่าท้าผีอะไรก็แล้วแต
6: ่ก็มีให้เห็นอยู่ทุกวันนี้
7: ใช่ซึ่งแก๊งวัยรุ่นแก๊งนี้เนี่ยเขาก็พยายามอยากจะได้ยอดเอนเกจก็จะทำพิธีกรรมหลอกๆขึ้นมาครับเป็นพิธีกรรมตัดกรรมผีกองกอยปรากฏว่าอยู่ดีก็มีคุณป้าคนหนึ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นแบบร่างทรงอ่
4: ะ
7: เข้ามาเกี่ยวข้องปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เหมือนจะเป็นเรื่องสมมุติเนี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องจริงและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปดูกันได้ในเรื่องนี้ครับกองกอยพุ่มกับเป็นชาวลาวแต่ว่านักแสดงเนี่ยรวมมาหมดมีทั้งฝั่งไทยมีทั้งฝั่งลาว
4: ถ่ายบ้านเราปะ
7: ไม่แน่ใจเลย
4: ไม่แน่ใจเน
7: า
4: ะ
7: แต่ว่ารวมนักแสดงไทยลาวเลยครับ
4: ครับผม
7: ร่วมทุนสร้างด้วย
6: น่ากลัว
7: นี่
4: เพราะฉะนั้นก็ภาษาที่ใช้ก็น่าจะบ้านพี่เมืองน้อง
7: มีทั้งคู
4: ่นะคะ
7: มีทั้งสองภาษาจากตัวอย่างนะฮะ
6: ใครนะนางเอกลาวใช
7: ่
6: ไหม
7: ใช่นี่เนี่ยตัวผี
4: แล้วนักแสดงไทยที่แบบรู้จักกันมีใครบ้างน้องกัน
7: ผมจำไม่ได้เลย
4: อ๋อจำไม่ได้เลย
7: ยังไม่ได้ดูเรื่องนี
4: ้คุณเป็นนักรีวิวหนังด้วย
7: ครับผม
4: โอเคกี่ดาวครับเรื่องนี้ครับ
7: เรื่องนี้เปิดไปที่3ดาวครับ
4: สุดยอด3ดาวนะ
7: จ้า
4: ผีกองกอย เรื่องชื่อว่ากองกอยเข้าฉายเมื่อไหร่ฮะ
7: เข้าฉายวันนี้ครับ
4: เข้าฉายวันนี้ครับ
7: จะเข้าฉายปีหน้าเหรอครับ
4: ไปดูได้ไปดูได้นะครับผมเดี๋ยวขออีก2เรื่องนะนะครับผมอันนี้เป็นซีรีส์หรือว่าเป็นหนัง
7: เดี๋ยวอีก2เรื่องเนี่ยเป็นซีรีส์เกาหลีล้วน
4: ๆ
7: แล้วความพีคคือผีอีกแล้วผีทั้ง2เรื่อง
4: เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวแถมให้
7: จ้าน
4: ะครับพร้อมหนังคำถามด้วยถามว่าอะไรนะแจกบัตร IMAX ด้วยนะคะช่วงหน้าสักครู่เดียวแฉ
6: เข้า
4: ชาวนะครับผมชาวพุทธุลาเดี๋ยวมาครับผมนะก็สแกนยังอยู่นะ
2: ต้องใช้ข้าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
2: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
7: กลับมายืนต่อแฉ
8: เช้าจ้ะ
7: นะครับผมชาวตัวพุทธานะครับก็จะยังอยู่นะฮะอีก2เรื่องครับ
9: จ้าพาไปที่เกาหลีครับสัปดาห์นี้มีซีรีส์เกาหลี2เรื่องและเป็นผีทั้งคู่ด้วยเริ่มต้นด้วยซีรีส์สยองขวัญแฟนตาซีฟอร์มยักษ์เรื่องนี้ชื่อว่า The East Palace ครับชื่อไทยคือบูรพาอาถรรพ์บูรพาก็คือทิศตะวันออกนั่นเองนะฮะเรื่องนี้เป็นการกลับมาของนัมจูยอกครับพระเอกจาก25 21แล้วก็สตาร์ทอัพนะครับเจอกับโนยุนซอนนางเอกมาแรงจากเรื่อง Our Blue แล้วก็ Crash Course in Romance มันเป็นเรื่องราวอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นในวังหลวงย้อนกลับไปเป็นยุคสมัยแบบย้อนยุคนะฮะตัวของกษัตริย์เนี่ยกำลังเจอกับอาถรรพ์เมื่อมันมีปีศาจหรือสิ่งลี้ลับบางอย่างในวังเนี่ยกำลังมาไล่ล่าทายาทของเขาใครที่เป็นทายาทสืบเชื้อสายจากกษัตริย์เนี่ยจะต้องโดนไล่เก็บวิญญาณไล่เก็บวิญญาณไปทีละคนเขาก็พยายามสืบครับปรากฏว่าที่มาของอาถรรพ์นี้เนี่ยมันมาจาก East Palace ตามชื่อเรื่องหรือว่าวังที่อยู่ทางทิศตะวันออกตัวกษัตริย์เองครับก็เลยไปตามตัวพระเอกมาพระเอกเนี่ยเป็นนักรบที่มีความสามารถในการข้ามจากโลกมนุษย์ไปยังโลกวิญญาณได
7: ้
9: ก็ตามมาเพื่อมาปราบผีแล้วก็มาร่วมมือกับนางเอกครับนางเอกเนี่ยเป็นนางสนมที่อยู่ในวัง มีความสามารถในการได้ยินสิ่งลี้ลับอะไรบางอย่างพวกเขาก็ต้องแท็กทีมกันครับเพื่อปราบวิญญาณปราบปีศาจในวังเรื่องราวจะเป็นยังไงไปดูกันได้ในเรื่องนี้ครับ The East Palace เป็นซีรีส์ออริจินอลฟอร์มโตของ Netflix ครับมาพรุ่งนี้พอเป็นออริจินอลของ Netflix เนี่ยนั่นหมายความว่าผู้ชมเนี่ยจะได้ดูรวดเดียวเลย8ตอนจบวันพรุ่งนี
7: ้
9: ใครเป็นแฟนนำจูยอกไปดูกันได้เป็นงานของพุ่มกับเดวิลจัชนะครับ
7: โอ้ยดูแล้วเหรอ
8: ไม่หมายถึงว่าเป็นแฟนนำจูยอกอยู่แล้ว
9: ใช่
8: ดูอะไรล่ะแม่เอาเวลานอนก่อน
7: นะฮะช่วงนี้มีว่างก็ต้องนอนเน
9: า
7: ะ
9: นะฮะ
7: ต้องพักผ่อนเยอะ
9: ๆติดตามได้เรื่องนี้ฟอร์มยักษ์ด้วยแล้วก็ได้นักแสดงรุ่นใหญ่ครับโชซึงอูพระเอกจาก Stranger แล้วก็ย้อนกลับไปเล่น The Classic เนี่ยมาเล่นเป็นตัวกษัตริย์ด้วยนะครับผม
7: กี่ดาวเรื่องนี
9: ้เรื่องนี้เปิดไปที่3ดาวครับชื่อว่า The East Palace
7: ครับผม
9: บุรพาอาถรรพ์มาพรุ่งนี
7: ้ที่ Netflix นะ
9: ที่ Netflix นะครับ
7: ครับผม
9: อีกเรื่องหนึ่งอยู่ใน Netflix เหมือนกัน
7: ครับ
9: เป็นเกี่ยวกับผีเหมือนกันเรื่องที่แล้วเนี่ยนำจูยอกเห็นผีแต่ว่าเรื่องนี้ตัวนางเอกครับพักอึนบินเห็นผี
7: เห็นผี2เรื่องเลย
9: เห็นผี2เรื่องเลยในซีรีส์ที่ชื่อว่า Spooky in Love ครับแต่อันนั้นน่ะเรื่องตะกี้เนี่ยเป็นผีจริงจังนะย้อนยุคแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นโรแมนติกคอมเมดี
7: ้
9: เห็นผีนางเอกครับพักอึนบินจากเรื่องExtraordinary Attorney U หรือว่าทนายอูยองอูเนี่ยในเรื่องนี้ครับเธอมาเล่นเป็นตัวของทายาทสาวตระกูลแชโบตระกูลแบบมหาเศรษฐีของเกาหลีที่เป็นเจ้าของเครือโรงแรมยักษ์ใหญ่ปรากฏว่าภายนอกเนี่ยชีวิตเธอดูเหมือนจะเพอร์เฟกทุกอย่างโอ้บ้านรวยเพอร์เฟกเก่งกาจในการบริหารแต่จริงๆแล้วเธอมีความลับก็คือเธอเนี่ยเห็นวิญญาณนั่นเองได้มาเจอกับตัวละครของพระเอกครับซึ่งเป็นอัยการหนุ่มคือเกาหลีเขาชอบเป็นอัยการกันนะในเรื่องเนี่ยเป็นอัยการหนุ่มที่แบบเขาตั้งใจทำอกทำงาน ทำงานนุต่างๆก็ต้องมาจับมือกันครับในการไขคดีปริศนาฆาตกรร
7: ม
9: เรื่องราวจะเป็นยังไงไปดูกันได้เรื่องนี้ชื่อว่า Spooky in Love นะฮะอันนี้เนี่ยฉายพร้อมเกาหลีที่เกาหลีจะฉายทีวีช่อง TVN วันเสาร์อาทิตย์บ้านเราก็ดูที่ Netflix พร้อมกันคือวันเสาร์อาทิตย
7: ์ครับผม
9: นะฮะ
7: ดูฮะ
9: ติดตามกันได้มาเสาร์นี้ตอนแรกครับ
7: โอเคนะครับ
9: Spooky in Love เปิดไว้ที่3ดาวเหมือนกันครับ
7: 3ดาวนะครับเฟี้ยวๆเลย
9: จ้ะ
7: นะครับผมมีแถมสักเรื่องมั
9: ้ยได้สิสัปดาห์นี้จริงๆมันมีรายการ Reality อันนึงใน Netflix สนุกมาก
8: ชื่อ
9: เป็นรายการที่ชื่อว่า Million Dollar Secret
8: เกี่ยวกับอะไร
9: หรือเปล่ารายการนี้เนี่ยเขาจะผู้เข้าแข่งขันครับ14คนเนี่ยไปอยู่ในคฤหาสน์หลังเดียวกันแยกคนละห้อง
7: ครับ
9: พอเข้าไปในห้องของตัวเองปุ๊บเนี่ยมันจะมีกล่องลึกลับกล่องนึงให้เปิดขึ้นมาในนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่กล่องนึงที่มีเงิน1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ30ล้านบาทใน14ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะมีคนนึงได้เงินล้านและเขาเนี่ยถ้าสามารถรอดไปได้จนกระทั่งจบการแข่งขันเนี่ยจะได้ล้านหนึ่งกลับไปเลย อีก13คนที่เหลือมีหน้าที่หาให้ได้ว่าในกลุ่มพวกเราเนี่ยใครมีเงินล้าน
8: มันเหมือนเป็นการจับโกหก
9: ใช่คือสมมติว่าใน
8: อันนี้ของเกาหลีเหรอ
9: ของอเมริกานี่ของอเมริกา
8: เออเขานี่เคยดูของอเมริกา
9: ใช่อันนี้แหละมีซีซั่นล่าสุดซีซั่น2เพิ่งมาสมมติถ้ามาตูมีเงินล้านก็ต้องแบบตีเนียนให้ได้ไม่ให้เพื่อนอีก13คนที่เหลือรู
8: ้
9: ในขณะที่อีก13คนที่เหลือพี่ชาวจะต้องมาหาให้ได้ว่าใครกันนะในกลุ่มพวกเรามีเงิน
7: แล้วมาตุ้มดูแล้วมาตุ้มจับโกหกเขาได้มั้ยจับได้มั้ยจับโกหกเขาได้มั้ย
8: เดาไม่ค่อยถูก
7: เอาเหรอเพราะคุณเก่งเรื่องเนี้ยตอนเนี้ยนะ
9: เ
7: ก่งอะไรเงี้ยนะคุณข้างหน้าเขาไปร่วมกับเขาด้วยนะครับหน้ามีนะของไทยหน้าทำนายมาตุ้มเป็นแบบหนึ่งในแบบผู้เข้าแข่งขันนะพี่ว่าชนะ
9: นี่ชมใช่ไหมฮะ
7: ชม
9: นี
7: ่อ๋อคร
9: ับผมเก่งเรื่อง
7: น
9: ี้
7: แหละ
9: ซึ่งความพีคของรายการนี้ครับก็คือว่าในทุกๆคืนเนี่ยมันจะมีการโหวตพี่ชาวเอา14คนมานั่งแล้วก็โหวตว่าคุณคิดว่าใครเป็นมีเงินอยู
7: ่โอ้ผมรู้เลย
9: สมมุติว่าถ้าแบบโหวตผิดคนอ่ะคนนั้นก็ออกตกรอบไปเลยใช่
7: ตกรอบ
9: แล้ว
7: รอง
9: เ
7: ออคนนี้จิ้มได้เลยปุ้งปุ้งปุ้งเลย
9: ซึ่งความพีคก็คือว่าตัวของคนที่มีเงินอยู่นะครับแต่ละวันเนี่ยเขาจะมีภารกิจลับจะได้ภารกิจลับซึ่งมันจะเป็นภารกิจที่แปลกมากๆ
7: จับปลาดุกกดน้ำ
9: ถ้าใช่ถ้าทำได้เนี่ยก็จะได้ก็จะได้สิทธิพิเศษในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีการแข่งขันกันแล้วคนที่แข่งขันชนะในแต่ละวันก็จะได้รู้คำใบ้เกี่ยวกับคนที่มีเงินอยู
7: ่จะได้ใกล้มากขึ้น
9: ใช่
7: ใกล้ไปเรื่อย
9: ๆอ่ะไปดูกันได้รายการนี้ชื่อว่า Million Dollar Secret ครับ
7: ครับผม
9: มี2ซีซั่นแล้วอยู่ใน Netflix นะฮะซีซั่น2ก็เพิ่งมา
7: สี่ดาวด้วยนี้
9: อันนี้เปิดไว้ที่จริงๆผมชอบนะเอาไป3ดาวครึ่ง
7: โอเค
9: สนุก
7: ครับผมอ่ะคำถามครับวันนี้มาแล้ว
9: สัปดาห์นี้ครับแจกบัตรชมภาพยนตร์จากระบบ IMAX นะฮะที่ Major Cineplex 5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งพี่ชาวเอาไปดู The Odyssey หรือว่าเรื่องอื่นก็ได้หลังจากนี้นะฮะตอบมาที่ Facebook FM Station นะ
7: ถามว่า
9: The Odyssey เนี่ยเขาดัดแปลงมาจากมหากาพย์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าพันปีครับซึ่งมีคนแต่งที่ชื่อว่าอะไร
7: คนแต่งนะ
9: ใช่
7: ช
9: ื
7: ่อว่าอะไร
9: ใบให้ว่าไม่ใช่สุนทรภู
7: ่โอเค
9: นะครับผม
7: ครับผมนะฮะขอบคุณมากนะครับ เพราะฉะนั้นรีบตอบมานะ
9: เออ
7: โอเค
9: นี่มีคนตอบถูกแล้ว1
7: นะครับบัตรชมภาพยนตร์นะครับ
9: IMAX ห้ารางวัล
7: รางวัลละ
9: 2ที่นั่ง
7: แต่ผมเดี๋ยวให้น้ำท่วมเป็นคนสกรีนนะว่าใครตอบไวสุดแล้วก็ถูกเร็วสุดนะครับ
9: นี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วนี
7: ่นะฮะ
9: ใบให้ว่าชื่อเหมือนพ่อในเรื่อง The Simpsons
7: โอเค
9: นะครับ
7: นะครับมะตูมมีเลขในใจไหมช่วงนี
8: ้
7: ชอบอะไรลูก
8: ไม่ได้ตามเลยอ่ะรอบที่แล้วก็ผิด
7: เอาความรู้สึกเลยความรู้สึกเลยสบายสบาย
8: หรออ
7: ืม
8: เลข7ละกัน
7: เลข7เหรอ
8: ใช่
7: เลขเดียว
8: เลขที่บ้านตัวเอง
7: อ๋อโอเคไปก็สิบกันอ่ะ
9: ครับผม
7: มีเลขในใจไหม
9: เลข8คร
7: ับ อ๋อชอบ8เหรอ
9: ครับผม
7: อ๋อตรงกับพี่เลขนึงเลย
9: เฮ้ย
8: พ
9: ี
8: ่ชาวเลขอะไร
7: พี่ชอบวันนี้อ่ะ853
8: 53
7: 853นะฮะฝากไว้แล้วกันเนาะนะครับผมอ่ะขอให้โชคดีแล้วกัน
8: ครับผม
7: ขอบคุณลูกค้าด้วยนะฮะ
8: ขอบคุณครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis ครับ
7: ขอบคุณครับ
8: Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถและประกันเดินทางครับ
7: ครับผมขอบคุณมะตูมด้วยนะฮะ
8: ขอบคุณพี่ชาว
7: ขอบคุณก๊าซิบกันด้วยขอบคุณน้ำท่วมด้วยตั้งทีมกล้องด้วยขอบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วย4ช่องทางวันนี้ 9,000 คนนะขอบคุณพี่กวงด้วยอยู่ต่อน้องเคเบิ้ลนะครับ จบจากเราแล้วก็เข้าไปดูว่างเปล่าได
8: ้เออเนี่ยจะไปดูแล้ว
7: ตอนนี้ก็เมื่อกี้พี่เราดูตอนเบรกห
8: ้
7: องน้ำ
8: วิวขึ้น
7: ปื่นกว่า
8: เอ้ย
7: หมื่นกว่าแล้วและที่สำคัญคือมีคนลงมาลำด้วยตอนจอดรถเสร็จแล้วลงมาลำด้วย3คน
8: จบ
7: นะฮะอ่ะเจอกันนะครับ
8: วันพรุ่งนี้มา
7: วันพรุ่งนี้นะครับ 8:10 น. วันนี้ไปก่อนครับแชร์
8: ข่าวเช้า
7: ชาวพุทธตุ้มสวัสดีครับ
5: แชร์ข่าวเช้า
7: ที่ปวงนะอยู่ต่อเคเบิ้ลนะนะ
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์ EFM Fandom Live
11: ต้อนรับอัพภูมิสวัสดีค่ะ
12: สว
11: ั
12: สดีค่ะ
11: กลับไปหาแฟนๆที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
13: อยากถามว่าตอนนี้น้องอัพกับน้องภูมิมีความสุขไหมคะ
11: อืม
14: ม
11: ีไหม
15: มีความสุขแบบสุดๆไปเลยครับ
14: ดีใจดีใจมากๆพอพูดเรื่องความสุขแล้วมันแบบมันฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่แบบธรรมดาธรรมดาเบสิกแต่มันทัชมากหนูแบบสำหรับผมมันทัชดีใจแล้วก็มีความสุขอยู่นะครับขอบคุณทุกคนด้วยก็มีความสุขทุกคนนั่นแหละคุณยุ้ยมีความสุขไหม
13: มีความสุขที่ได้ติดตามน้องทั้งสองคนนะคะ
6: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียว
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกทมตรวจเข้มสถานบันเทิงย่านดินแดงยกระดับมาตรการความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นประชาชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
6: ว้ฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
8: ้เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
10: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
4: ทมตรวจเข้มสถานบันเทิงย่านดินแดงเน้นย้ำระบบป้องกันอัคคีภัยต้องพร้อมใช้งานเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเข้มคุณธีตารีสายสว่างรายงานค่ะ
11: เมื่อช่วงค่ำวันนี้พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการในพื้นที่เขตดินแดงโดยมีผู้อำนวยการเขตดินแดงพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมาตรการด้านความปลอดภัยที่กำหนดโดยคณะได้ตรวจสอบระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการอาทิถังดับเพลิงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และทางออกฉุกเฉินเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์และระบบต่างๆอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมทั้งตรวจสอบการใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดพลตำรวจเอกอดิษฐ์กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกดขันการปฏิบัติด้านมาตรฐานความปลอดภัยในทุกมิติพร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายลดความเสี่ยงของการเกิดอัคคีภัยและเหตุที่ไม่ปลอดภัยในรูปแบบต่างๆยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: บริษัทโอเรียนทัลแลนด์ผู้ดำเนินการสวนสนุกดิสนีย์เตรียมปรับขึ้นราคาบัตรเข้าชมขั้นสูงสำหรับโตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซีในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งนับเป็นการปรับขึ้นราคาครั้งแรกตั้งแต่ปี2566โดยบัตรผ่านประตูแบบ1วันหรือ1 day passport สำหรับผู้ใหญ่จะมีราคาสูงสุดอยู่ที่ 12,400 เยนหรือประมาณ 2,600 บาทซึ่งเพิ่มขึ้น 1,500 เยนส่วนบัตรผ่านประตูแบบ1วันสำหรับเด็กเล็กจะมีราคาสูงสุดอยู่ที่1,900 เยนหรือ 1,250 บาทเพิ่มขึ้น300เยนทั้งนี้ราคาบัตรสูงสุดดังกล่าวจะนำมาใช้ในเฉพาะช่วงเวลาที่มีความต้องการเข้า

0: คู่มือสุขภาพ
1: อาการใจสั่นเป็นอาการที่เกิดจากความรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงเต้นเร็วหรือเต้นผิดจังหวะไม่สม่ำเสมอและอาจมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นเวียนศีรษะหน้ามืดจะเป็นลมอาการใจสั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคความผิดปกติต่างๆของร่างกายได้ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการใจสั่นมีดังนี้ความเครียดมีไข้ติดเชื้อดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนโรคหัวใจโรคไทรอยด์เป็นพิษระดับน้ำตาลในเลือดต่ำและเราจะทราบได้อย่างไรว่าหัวใจมีการเต้นผิดจังหวะร่วมด้วยหรือไม่ด้วยวิธีดังต่อไปนี้1ตรวจสอบด้วยการวัดชีพจรด้วยตนเองหากพบว่าเต้นไม่คงที่ไม่เป็นจังหวะหรือเต้นเร็วกว่า100ครั้งต่อนาทีในขณะพักให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยในลำดับต่อไป2ตรวจการเต้นของหัวใจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันในมือถือหรืออุปกรณ์ที่ทำการตรวจสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ3ใช้เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ4เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
2: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลงดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: เดี๋ยวกูจะขอค่าเบียร์มึงรู้จักนี่เปล่าป้องข้าวน้อยค่าเมียเฮ้ยดูมันเดินมาละสวัสดีจ้าเมียขอตังหน่อย

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ชีวิตก็เหมือนการชาร์จแบตถึงจะหมดไปบ้างแต่สุดท้ายก็กลับมาเต็ม
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
6: Number 9

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Kevin ครับ
5: 10โมง11นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับมาแล้ว DJ Cable ครับอยู่ด้วยกันในช่วงของ DJ Playlist นะครับทักทายกันในช่วงสายๆของวันพฤหัสที่16กรกฎาคมพอพูดถึงวันที่16แน่นอนวันนี้มันเป็นวันดีของพวกเรานะครับวันแห่งความหวังนั่นเองเดี๋ยวบ่ายนี้เนี่ยบางคนเนี่ยชีวิตอาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับก็ขอให้ชีวิตคุณผู้ฟังนะฮะบ่ายนี้เปลี่ยนไปในทางที่ดีใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นน่ะสิชั้นน่ะสินะฮะขอให้ถูกทุกคนเลยนะครับแต่ว่าพอพูดถึงวันที่16วันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกเนี่ยช่วงเช้าช่องแชทของเราเนี่ยมันจะ ช่องแชทของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างเงียบนิดนึงนะครับเข้าใจได้คุณผู้ฟังครับเพราะบางคนเนี่ยต้องโฟกัสกับการหาตัวเลขถ้าใครฝันเมื่อคืนนี้หรือว่าคืนก่อนหน้านี้มีการฝันนะคุณผู้ฟังครับแล้วคุณไม่รู้มันจะเป็นตัวเลขอะไรนะครับคุณลองส่งมาให้ผมได้นะเดี๋ยวผมให้เพื่อนรักแชท GPT ของผมทำให้ฝันของคุณเป็นมากกว่านั้นได้

หนึ่งข้อความส่งเข้ามาแล้วนะครับบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝันว่าตัวเองเนี่ยย้อนกลับไปเรียนมัธยมอีกครั้งสามารถทำเป็นเลขอะไรได้บ้างครับพี่ถาม ChatGPT ให้เรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าการย้อนกลับไปเรียนมัธยมอีกครั้งเนี่ยมันมักจะสื่อถึงการย้อนอดีตการเริ่มต้นใหม่เลขเด่นๆก็คือ246นะแล้วก็ถ้าคุณเนี่ยฝันรายละเอียดแบบเฉพาะเจาะจงเห็นห้องเรียนเนี่ย0660นะฮะเห็นคุณครู1551ถ้าเห็นเพื่อนเก่า2992ไหนใครฝันอะไรอีกส่งมาหน่อยเซ

มี SUV สีขาวมาจอดหน้าบ้านแล้วก็ไม่เห็นเลขทะเบียนตีเป็นเลขอะไรได้บ้างครับพี่ถามให้แล้วนะครับเขาบอกว่าถ้ามี SUV สีขาวมาจอดหน้าบ้านเนี่ย1479ลองไปสลับเล่นกันดูนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวเลขในแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินของเราส่งเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะครับคุณไม่กลัวกันเหรอเขาบอกว่าถ้าบอกเลขคนอื่นมันจะเคลื่อนนะเลขเคลื่อนมันเป็นเคล็ดอะไรแบบนี้น่าจะไม่กลัวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มีหลายเลขส่งเข้ามานะครับแต่ว่าตอนนี้มีหลายเรื่องให้ต้องโฟกัสกันเนาะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เข้าสู่เดือนที่7นะครับก็บอกว่ากำลังจะผ่าน7เดือนสำหรับปีนี้ไปแล้วนะครับถามคุณผู้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างทำตามเช็คลิสต์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีกันหรือยังนะครับเรื่องของการงานเนี่ยก็สำคัญแต่ว่าเรื่องสุขภาพก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับช่วงนี้อากาศก็แปรปรวนบ่อยมากเนาะเดี๋ยวร้อนจัดเดี๋ยวฝนตกอย่าลืมดูแลทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจกันด้วยนะครับทำงานหนักอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนบ้างนะครับ Jobs DB นะครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนทำงานด้วยขอไปครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนด้วยงานมากกว่า 20,000 ตำแหน่งลองแวะเข้าไปดูงานเล่นๆกันได้นะครับที่ jobsdb.co.th ครับบอกเลยว่าในเว็บไซต์ jobsdb.co.th เขามีงานเยอะมากนะครับอัปเดตทุกวันตัวอย่างเช่นงานขาย 7,000 ตำแหน่งงานการตลาดอีก 5,000 ตำแหน่งหรือว่าจะเป็นงานวิศวกรรมที่มีอีกตั้ง 5,000 กว่าตำแหน่งนะครับต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยยังไม่รวมงานด้านอื่นอีกเพียบเลยครับที่สำคัญนะครับ jobsdb.co.th สามารถให้คุณเนี่ยเลือกสถานที่ทำงานเลือกงานที่อยากทำแล้วก็เลือกจำนวนเงินเดือนที่ต้องการได้อีกด้วยนะครับงานเยอะงานดีงานอัปเดตขนาดนี้ต้องที่ jobsdb.co.th เท่านั้นนะครับอย่าลืมครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ jobsdb เท่านั้นครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Heaven ครับ
2: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับเราอยู่กับคุณหมอแบมนะครับคุณหมอแบมเป็นทันตแพทย์เป็นคุณหมอฟันนะครับมาเล่าถึงเบื้องหลังของอาชีพทันตแพทย์นะครับกว่าจะเรียนจบมากว่าจะต่อเฉพาะทางกว่าจะได้เป็นทันตแพทย์เต็มตัวโอ้โหระยะเวลามันใช้เวลาเกือบ10ปีนะครับเขาเล่าไว้หมดเลยนะใครที่สนใจอาชีพทันตแพทย์นะครับสามารถไปฟังเรื่องราวของคุณหมอแบมย้อนหลังกันได้ YouTube A Time ของเราใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสัปดาห์หน้า2ทุ่มถึง4ทุ่มคุยกันเรื่องงานแบบนี้ครับกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีอย่ามัวแต่คลุกคลีอยู่แต่ในห้องนอนลองออกไปสูดอากาศรับลมธรรมชาติบ้าง
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
10: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
9: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ Jobs DB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
10: ดีเลยขอบคุณครับ
9: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก Jobs DB by Seek
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
11: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฝดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
12: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
13: 1 2 3 go
14: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ขอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
2: กอฟกอฟ
1: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
4: เมื่อคืนนี้ในพุทโธพุทโธนะครับมีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาทั้งหมด4สายด้วยกันต้องบอกแบบนี้ว่าน่าสนใจทั้งหมด4สายเลยนะครับแต่ขอเลือก1เรื่องนี้เล่าแบบย่อยๆคุณผู้ฟังฟังนะครับเขาบอกว่ามีหัวหน้าเป็น HR นะครับตามจีบทั้งที่ตัวหัวหน้าเนี่ยมีอยู่แล้วครับและเขาเนี่ยออกตัวแรงมากนะครับโทรหาหลังเลิกงานถ้าไม่รับสายจะโทรหาทุกๆ10นาทีรวมไปถึงเวลาทำงานเนี่ยเขาจะทักมาถามตลอดเลยนะว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะไปหาอยากเห็นหน้าน้องซึ่งคุณไอเอฟนะครับเขาเป็นคนที่โทรเข้ามาเนาะเขาบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับเขากลัวว่าจะมีผลกับการประเมินงานรวมไปถึงเนี่ยช่วงทดลองงานรู้สึกอึดอัดมากๆเพราะบางทีหัวหน้าเริ่มมีการแตะเนื้อต้องตัวแล้วคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้น่าสนใจนะครับรวมไปถึงอีก3เรื่องน่าสนใจทุกเรื่องนะครับไปฟังย้อนหลังกันได้ YouTube A Time ของเรานะครับพุทธพุทโธพุทธหน้าใจกันเหมือนเดิมนะครับกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อบกรอบ
1: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: FM New Release ครับกับคุณด้วยนะครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่ละมือต้องกินโนสปูน1เพลงใหม่แนะนำให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเช้านี้นะครับผมมาจากเตมีครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำเพลงแบบมีเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับล่าสุดปล่อยเพลงที่มีชื่อว่าเทพธิดาออกมานะครับเขาบอกว่ามันเป็นเพลงที่พูดแทนความรู้สึกของคนคนหนึ่งนะครับที่ตกหลุมรักใครสักคนตั้งแต่แรกเห็นแล้วก็สงสัยเหลือเกินว่าความสวยของเธอเนี่ยมันเป็นคนหรือว่าเป็นเทพธิดา

0: ในหัวใจของผมเป็นของคุณ
1: FM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
3: DJ Cable ครับ
4: 10โมงกับอีก51นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายเรื่องของตัวเลขกันไว้ที่ชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังครับเพราะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะขอเรื่องของเมนูอาหารเที่ยงกันแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมี1ตัวเลขที่คนส่งเข้ามาซ้ำกันถึง3คนนะครับนั่นก็คือเลข57คุณผู้ฟังครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ57มีคนส่งเข้ามาพร้อมกัน3คนเลยเขาบอกว่าเลขนี้เนี่ยแม่ฮายอาภพรเขาให้เอาไว้ฮะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
4: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
5: EFM Playlist of the Week
6: New Entry
7: Number 1
8: เก่งไม่พอพี่กริช
9: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
11: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
10: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสบน.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดปีงบ69วงเงิน 8,000 ล้านบาทดอกเบี้ยสูงสุด 2.8% เริ่มขาย31กรกฎาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
14: เทพไทยหรอปากสะอาด
15: แม่เทพไทยปากสะอาด
16: เทพไทยปากสะอาด
17: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
15: เทพไทยปากสะอาดจริง
18: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สบน.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดปีงบ69วงเงิน 8,000 ล้านบาทดอกเบี้ยสูงสุด 2.8% เน้นเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ซื้อขั้นต่ำ300บาทสูงสุด3ล้านบาทเริ่มขาย31กรกฎาคมนี้คุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
3: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยว่าสบน.เตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดปีงบประมาณ 2,569 วงเงินรวม 8,000 ล้านบาทแบ่งขาย2ครั้งครั้งละ 4,000 ล้านบาทผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังและบอนคอนเนคแพลตฟอร์มช่องทางละ 2,000 ล้านบาทเพื่อขยายฐานผู้ลงทุนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และผู้ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลโดยการจำหน่ายรอบแรกเปิดขายพันธบัตร2รุ่นได้แก่อายุ3ปีดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปีและอายุ10ปีดอกเบี้ยคงที่ 2.8% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนในรูปแบบพันธบัตรไร้ตราสารโดย Wallet สบม.เปิดขายวันที่31กรกฎาคม2569ซื้อขั้นต่ำ100บาทสูงสุด3ล้านบาทต่อครั้งและไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายจัดสรรแบบมาก่อนได้ก่อนส่วน Bond Connect Platform เปิดจองวันที่3ถึง5สิงหาคม2569นี้ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์รวม24แห่งลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินสูงสุดใช้วิธีจัดสรรแบบ Small Lot Firstและประกาศผลพร้อมคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรภายในวันที่6สิงหาคมนี้โดยวงเงินทั้ง2ช่องทางแยกจากกันผู้ลงทุนสามารถจองได้ทั้ง2ช่องทางพร้อมยืนยันว่าผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไปและวงเงินจำหน่ายรวม 8,000 ล้านบาทไม่กระทบสภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์มาวินพานุรักษ์รายงาน
2: การฝึกทบทวนสกายด็อกเตอร์ยกระดับการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศรองรับภารกิจช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรวดเร็วและปลอดภัยถือเป็นอีกภารกิจที่กองทัพภาคที่2จับมือ

0: สาธารณสุขจัดโครงการฝึกทบทวนการปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยานหรือสกายด็อกเตอร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกำลังพลและบุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยเฮลิคอปเตอร์อย่างถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัยพลโทวีรยุทธ์รักษินแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานเปิดการฝึกพร้อมร่วมติดตามการฝึกอย่างใกล้ชิดการฝึกครั้งนี้ผู้รับการอบรมได้เรียนรู้ตั้งแต่หลักการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศการคัดแยกผู้บาดเจ็บการปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์อย่างปลอดภัยตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำบทเรียนไปพัฒนาการช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพราะในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนความรวดเร็วในการส่งต่อผู้บาดเจ็บสู่โรงพยาบาลอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยรักษาชีวิตและการฝึกทบทวนอย่างต่อเนื่องคือการเตรียมความพร้อมให้ทุกภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยลิ่มพลอยรายงาน
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ไหวตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราต้องสู
3: ้ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

R&B 3เพลงต่อกันเลยนะครับเราเริ่มต้นมาด้วยขี้แงจาก Proxy นะครับรวมไปถึงมีปากไม่ตรงกับใจพี่ชินชินวุฒิแล้วก็คำถามโง่ๆจากพี่บอยโกศิยพงษ์แล้วก็วงลิปตานะครับ 11:20 นาทีได้เวลาของเมนูข้าวเที่ยงกันแล้วคุณผู้ฟังครับใครที่คิดออกแล้วนะครับส่งเข้ามาอย่าส่งเข้ามาเปล่าๆส่งมาพร้อมกับเพลงด้วยนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเคเบิลครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: คืนนี้ได้เจอกันแล้วนะครับสำหรับน้ำหนึ่งและก็เนยครับจากโซ่รักอัคคณีนะครับคืนนี้รอติดตามกันได้มีเกมสนุกสนุกรออยู่รวมไปถึงนะครับโมเมนต์น่ารักของน้ำหนึ่งและก็เนยผมบอกได้เลยว่าคุณจะฟินแน่นอนกับ FM Fandom Live ของเรา 20:30 ถึง 4:00 กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับใหม่ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
6: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนสปูน
9: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
10: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
9: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
10: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: 11โมง37นาทีนะครับเป็นไปตามคาดคุณผู้ฟังครับสมาธิทุกอย่างของคุณผู้ฟังชาว EFM ตอนนี้เนี่ยน่าจะโฟกัสไปกับเรื่องราวของตัวเลขนะครับไม่มีเมนูอาหารส่งเข้ามาเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเบิ้ลแนะนำให้เองนะครับสำหรับวันนี้ครับวันที่เราต้องการโชคลาภนะครับเขาบอกว่ามันจะมีเมนูอยู่ที่จะทำให้เรากินแล้วรู้สึกโชคดีขึ้นนะครับเผื่อใครจะหาข้าวกลางวันทานวันนี้ครับเขาบอกเมนูลาบนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะลาบหมูลาบไก่เนี่ยมันให้โชคลาภของเราให้โชคลาภเราได้นะครับแล้วก็มีขนมจีนเส้นยาวๆอันนี้สื่อถึงความรักที่ยั่งยืนนะครับรวมไปถึงขนมไทยที่เป็นตระกูลทองหยิบทองหยอดอะไรเงี้ยอาหารมงคลหาทานไว้เที่ยงนี้ก่อนที่บ่ายนี้จะโชคดีทุกคน

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เวลาเราขับผ่านสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับแล้วก็เห็นศาลพระภูมิหรือว่าเห็นอะไรที่มันตั้งอยู่บางทีเนี่ยหางตาของเรามันชอบแวบไปเนาะคุณผู้ฟังครับเรื่องราวในอาคารคุมโปง X ครับคุณกี้นะครับเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่ามันจะมีโค้งหนึ่งนะครับมันเป็นโค้งที่คนในพื้นที่เนี่ยเขาร่ำลือเอาไว้ว่าเป็นโค้ง10ศพนะครับในทุกๆปีคุณผู้ฟังช่วงเวลาใกล้เคียงกันเวลาเดิมๆนะครับจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวมไปถึงมีเหตุการณ์สูญเสียเกิดขึ้นบริเวณนั้นครับก็เลยเป็นความเชื่อนะครับว่านี่แหละคือการหาตัวตายตัวแทนนะครับใครจะเป็นผู้โชคร้ายที่จะต้องสูญเสียชีวิตไปในโค้งนั้นนะครับไปฟังเรื่องนี้ย้อนหลังกันได้คุณผู้ฟังครับ YouTube ไอทามของเราอังคารคุมปอง X นะครับสัปดาห์หน้ากลับมาหลอนด้วยกันเหมือนเดิมต้อนรับคุณเจนและก็คุณเนยจาก The Ghost Radio นะครับติดตามกันได้2ทุ่มถึง4ทุ่มกับเพจเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพิกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนอสิงอร่อยครบรสจบในขวดเดียวครับ
2: อังคารคุมปอง
0: สนับสนุนโดยเพจเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ

มีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าเชื่อดีเจเคเบิลจริงๆนะครับสั่งลาบหมูไม่ใช่ลาบหมูธรรมดาลาบหมูพิเศษมาเรียบร้อยนะครับรวมไปถึงมีคุณเพชรส่งข้อความบอกว่าข้าวปลาแกะจริงๆเนี่ยปลาก็ถือว่าเป็นมงคลเหมือนกันนะคุณผู้ฟังในน้ำมีปลาในนามีข้าวบ่ายนี้โชคดีทุกคนวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับตามธรรมเนียมของเรา16กรกฎาคมนะฮะวันหวยออกเราจะเปิดเพลงนี้ทิ้งท้ายกันขอให้โชคดีทุกคนฮะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: 1 2 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10 ตุลาคม 2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24 กรกฎาคมนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: พอดีเป็นคนกินเยอะอะค่ะคือมันเสียเซลล์นิดนึงอะค่ะก็คือหนูไปมีเดทมาเป็นร้านสเต็กร้านหนึ่งในจานมันก็จะมีแบบสเต็ก2ชิ้นแล้วก็มีแบบท็อปปิ้งอีกผู้ชายเขาแบบว่าเอ้ยหนูจะกินหมดหรออะไรเงี้ยหนูก็แบบสตันแป๊บนึงแล้วทีนี้หนูก็แบบกินไม่หมดคือจริงๆหนูสามารถหมดได้แต่ว่าหนูก็แบบนิดนึง
3: แอบ
2: ก็เคยอยากจะถามว่าจริงๆอะเราควรเป็นตัวเองเลยไหมหรือเราจะแอบต่อดี
4: ไม่แอบเขาบอกว่ากินหมดหรอบอกว่าโทษนะคะสั่งเพิ่มได้ไหมคะคือเรารู้สึกว่าถ้าเราได้เจอคนที่เราสบายตัวแล้วก็รักเราอย่างที่เราเป็นน่าจะสบายใจ
5: มันก็จะดีกว่า
6: พุทธทอล์กพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
8: และกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอฟกอฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว33รายบาดเจ็บ71รายขณะนักร้องที่รอดชีวิตเรียกร้องเยียวยาอย่างเหมาะสมสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: สำนักงานกสทช.จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับโดยคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานกสทช.นำโดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ได้รวมกันมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์เมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคมของสำนักงานกสทช.เนื่องในโอกาสมหามงคลของปวงชนชาวไทยครับ
13: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
14: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
15: ์สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
11: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาที่สน.พหลโยธินประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวขณะกิจชนะชัยนักร้องที่รอดชีวิตเดินทางให้ปากคำพนักงานสอบสวนเรียกร้องการเยียวยาอย่างเหมาะสมคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
16: ที่สน.พหลโยธินพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยพลตำรวจโทสยามเปิดเผยก่อนเข้าประชุมว่าวันนี้ได้เดินทางมาตรวจดูสำนวนและการสอบปากคำพยานและหลักฐานที่พนักงานสอบสวนลงพื้นที่ไปเก็บรวบรวมมาได้เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้จนมีผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากว่าเกิดจากอะไรขณะที่นายกิจชนะชัยทองประเสริฐหรือติ๊กนักร้องผู้รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนที่สน.พหลโยธินพร้อมเผยกังวลเรื่องการเยียวยาผู้ประสบเหตุแม้เบื้องต้นจะมีเงินช่วยเหลือรายละ 10,000 บาทขณะที่เจ้าของร้านยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลติ๊กยังกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าวงดนตรีสูญเสียสมาชิกไป4คนและยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีกหลายรายโดยหวังว่าทุกฝ่ายจะเร่งช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
11: ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตรวม33รายทราบอัตลักษณ์แล้วทั้งหมดมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน71รายแยกเป็นกลุ่มอาการสีแดงอาการรุนแรง14รายกลุ่มอาการสีเหลืองอาการปานกลาง13รายกลุ่มอาการสีเขียวอาการเล็กน้อย44รายโดยผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวเดินทางกลับบ้านแล้วทั้งหมดทั้งนี้ทางสำนักงานเขตจตุจักรยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้ที่ห้องโถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรตำรวจทางหลวงสกัดจับรถตู้ซุกไม้พยุงเต็มคันรถสารภาพรับจ้างขนส่งจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: นายฤทธิศักดิ์ถูกตำรวจทางหลวงจับกุมพร้อมของกลางไม้ห่วงห้ามหรือไม้พยุงไว้ในครอบครองเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ที่บริเวณตำบลบุ้งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญระหว่างที่ตำรวจทางหลวงออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบกระทั่งพบรถตู้ขับผ่านลักษณะบรรทุกสิ่งของมีน้ำหนักมากผิดปกติ

0: างๆในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโงหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทคนที่ใช่บายที่งานดี
1: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
2: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
1: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
2: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ผมเข้าใจว่าคนเราเนี่ยฟันเนี่ยมันอยู่กับเราได้ไม่นาน50 60น่าจะร่วงหมดแล้วมั้ยหรือไม่เกี่ยว
3: อ๋อไม่เกี่ยวเลยเป็นความเชื่อที่ผิดถ้าเกิดเราดูแลดีๆหาหมอฟันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะปูหินปูนสม่ำเสมอถ้ามีฟันผุก็รักษา
2: อยู่กันได้ยาว
3: อยู่ครบ32เลยก็ได
2: ้ผมว่าคนไข้ส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยอยากเจอหมอฟัน
4: จริงหลายคนกลัว
2: 1เพราะมันเจ็บ2คืออายฟันเราไม่สวยฟันเราสกปรกอันนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนำ
3: ไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวมาเถอะ
2: จะสกปรกแค่ไหนหน้าที่ของฉันคือทำให้คุณสะอาด
3: อืมใช่ไม่ต้องรอให้มีอาการหรือว่าปวดก่อนแล้วค่อยมา
0: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมมุญฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณเทระเทพนะครับแล้วก็คุณณัฐะครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆนะครับในภาคกลางวันวันนี้เราเริ่มด้วยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งกองทัพบกนะครับได้จัดหลายๆกิจกรรมด้วยกันนะครับตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้โดยในช่วงนี้นะครับเป็นการจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569จำนวน99รูปนะครับโดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่31กรกฎาคมณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับ
2: ค่ะสำหรับกำหนดการนะคะวันอังคารที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะในช่วงเวลา 8:30 นาทีนะคะก็มีการรายงานตัวและปฐมนิเทศที่กองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบกหลังจากนั้นค่ะในช่วงเวลา 13:00 นนั่นก็คือช่วงบ่ายนะคะจัดให้มีปฐมนิเทศแล้วก็เดินทางไปเข้าพักค่ะที่ตึกสวธรรมนิเทศวัดบวรนิเวศวิหารค่ะโดยในวันนี้นะคะวันพุธที่15กรกฎาคมก็จะเป็นการฝึกซักซ้อมขันนาคนั่นเองค่ะ
1: นะครับขออภัยนะเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันพุธวันนี้พฤหัสแล้วนะครับอ๋อ
2: ใช่ค่ะใช
1: ่วันนี้วันพฤหัสนะครับ16กรกฎาคมนะครับก็เวลา 14:00 นนะครับกองทัพบกก็จัดพิธีนะครับนั่นก็คือพิธีถวายตัวและก็พิธีคลิปผมนาคนะครับของกองทัพบกณอาคาร100ปีนะครับโดยมีพลโททิติพันธ์ฐานาจาโรนะครับเจ้ากรมยุทธศาสตร์ทหารบกเป็นประธานในพิธีส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับ17กรกฎาคมนะครับก็ตั้งแต่ในช่วงเช้า 8:30 นาทีเป็นต้นไปก็จะมีพิธีถวายราชสักการะถวายราชสุดีพิธีมอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาอุปสมบทณพระโบสถวัดบวรนิเวศวิหารนะครับโดยมีพลเอกสานติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกนะครับเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีครับ
2: ค่ะขณะที่ระหว่างวันที่18ถึง24กรกฎาคมนะคะจะเป็นการศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดบวรนิเวศวิหารและห่วงวันที่25ถึง30กรกฎาคมค่ะพระภิกษุที่เข้ารับการบวชในโครงการก็จะได้เดินทางนะคะไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครในส่วนของวันศุกร์ที่31กรกฎาคมค่ะก็จะลาสิกขาและเดินทางกลับหน่วยต้นสังกัดค่ะ
1: นะครับก็อนุโมทนาบุญนะครับกับพลังพลและครอบครัวที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะครับมาถึงกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และก็บำเพ็ญสาธารณกุศลนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับเวลา 8:30 นาทีณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิรินะรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานนะครับในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และก็บำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะครับ20 3มิถุนายน2569ครับ
2: ค่ะ สำหรับบรรยากาศในการจัดกิจกรรมนะคะก็เริ่มด้วยการถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมกล่าวคำถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลรวมกับผู้แทนส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะซึ่งทางด้านของรองผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านก็ได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปทุมธานีและได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ค่ะรวมไปถึงร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นรวงผึ้งต้นมะฮอกกานีและต้นไทรด่างใบขนุนนะคะซึ่งถือเป็นการรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์และสวยงามค่ะ
1: นะครับทั้งนี้นะครับกองทัพบกได้ดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะครับทศมินทราภิรมย์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติเป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกายรวมทั้งเป็นที่เรียกว่าเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมด้วยนะครับสร้างพื้นที่แห่งความสุขให้กับชุมชนนะครับท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็ยั่งยืนนะครับ
2: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ค่ะ 12:38 นะคะคุณผู้ฟังรับฟังรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะสำหรับช่วงเช้าของวันนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา2569หรือว่าอาจารย์ใหญ่ค่ะจำนวน26รายด้วยกันโดยมีทางด้านของพลตรีณรงค์ภักดีสุภผลผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งมีนักศึกษาแพทย์นะคะกำลังพลที่เกี่ยวข้องทุกระดับชั้นและครอบครัวของผู้บริจาคร่างกายเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่สละร่างกายในวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะเพื่อเป็นวิทยาการความรู้ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและจะได้นำองค์ความรู้เหล่านี้ไปช่วยเหลือรักษาผู้อื่นต่อไปค่ะ
1: นะครับสำหรับในทางพุทธศาสนานะครับอานิสงส์ของการบริจาคร่างกายนะครับเป็นอาจารย์ใหญ่นี่ถือว่าได้ทำทานด้วยอวัยวะแล้วก็ชีวิตอย่างแท้จริงถือว่าเป็นมหากุศลนะครับที่ช่วยต่อชีวิตแล้วก็รักษาผู้ป่วยผ่านวิชาความรู้ของแพทย์ในทางธรรมนี่เชื่อว่าบุญนี้นะครับจะส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับอายุยืนยาวแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีนะครับในภพภูมิหน้าเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะมาดูที่ข่าวสารด้านความมั่นคงกันบ้างนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวกรณีชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเมื่อวานนี้ก็15กรกฎาคมนะคะที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษค่ะมีการประชุมประสานงานกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาหรือ RBC ด้านกองทัพภาคที่2ของไทยกับภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาโดยมีเสนาธิการกองทัพภาคที่2ประธานกองเลขานุการRBC ฝ่ายไทยและรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ประธานกองเลขานุการ RBC ฝ่ายกัมพูชาพร้อมคณะผู้แทนของทั้ง2ฝ่ายนะคะเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงตลอดจนร่วมกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนค่ะโดยมีประเด็นข้อหารือแล้วก็การประสานงานร่วมกันจำนวน7เรื่องด้วยกันค่ะ
1: นะครับเรื่องที่1นะครับก็คือจากถ้อยแถลงในการประชุม GBCครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ถึงวันนี้ก็เป็นเวลา6เดือนเศษแล้วนะครับซึ่งฝ่ายเลขานุการก็ได้ประสานงานร่วมกันนะครับรวมแล้ว142ครั้งก็ทำให้ทั้ง2ฝ่ายนะครับได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยความรวดเร็วอย่างสันติวิธีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันขอขอบคุณนะครับฝ่ายกัมพูชาที่ประสานงานอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็ป้องกันข่าวปลอมนะครับก็คือเฟกนิวจากผู้ไม่หวังดีครับ
0: ค่ะแล้วก็ประเด็นที่2นะคะก็ขอขอบคุณฝ่ายกัมพูชาที่ได้มีการส่งตัวประชาชนนะคะที่พัดหลงป่านั่นก็คือนายโยสายน้อยนะคะส่งตัวเมื่อวันที่15พฤษภาคมปี2569ค่ะซึ่งเกิดจากความร่วมมือในการประสานงานตามกลไก RBC ด้านกองทัพภาคที่2แล้วก็ภูมิภาคทหารที่4นะคะที่มีผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะในความร่วมมืออื่นๆต่อไปด้วยค่ะ
1: ประเด็นที่3นะครับหน่วยพื้นที่ห้วยตามาเรียนะครับก็ได้แจ้งว่าได้ยินเสียงระเบิดบริเวณช่องคานม้าตั้งแต่เดือนเมษายน2019ถึงปัจจุบันนี้นะครับก็จำนวน19ครั้งโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมนะครับได้ยินเสียงจำนวน6ครั้งซึ่งฝ่ายไทยนะครับได้ตรวจสอบกับทุกหน่วยแล้วไม่มีการปฏิบัติการทางทหารรวมทั้งการใช้อาวุธและก็วัตถุระเบิดในพื้นที่ดังกล่าวจึงขอให้ฝ่ายกัมพูชาได้ตรวจสอบกับทุกหน่วยเพื่อป้องกันความตึงเครียดตามแนวชายแดนครับ
0: ค่ะประเด็นที่4นะคะขอให้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยไม่ขยับกำลังหรือมาตั้งฐานปฏิบัติการใกล้แนวลวดหนามค่ะเนื่องจากหากมีฐานที่อยู่ใกล้กันเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่พึงประสงค์ค่ะ
1: ประเด็นที่5นะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามแนวชายแดนก็ขอให้ตรวจสอบข่าวสารพิจารณาเหตุผลเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลแล้วก็ขอให้ร่วมกันสร้างความเข้าใจต่อสื่อมวลชนนะครับเพื่อลดข่าวปลอมครับ
0: ค่ะประเด็นที่6นะคะรัฐบาลรวมทั้งเอกชนของไทยค่ะก็ได้ให้งบประมาณในการก่อสร้างเส้นทางตามแนวชายแดนประกอบด้วยชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ตามสัดส่วนโดยไม่ได้เพิ่มเติมกำลังและดำเนินการในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายไทยค่ะ
1: ประเด็นที่7นะครับประเด็นสุดท้ายก็คือขอให้ร่วมกันยึดถือการปฏิบัติตามถ้อยแถลงของ GBC ครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดหากมีความไม่เข้าใจนะครับก็ขอให้แจ้งผ่านชุดประสานงานซึ่งได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพจึงขอให้ดำรงการประสานงานอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของกองทัพภาคที่2ค่ะก็ยังคงยึดมั่นในการใช้กลไกการเจรจาและการประสานงานทางทหารควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติโดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือและการสื่อสารที่ต่อเนื่องค่ะจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีลดความตึงเครียดนะคะแล้วก็สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณแนวชายแดนทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะคะว่ากองทัพภาคที่2จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบภายใต้กรอบกฎหมายและก็ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองอธิปไตยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างเต็มกำลังค่ะ
1: นะครับมาดูการปฏิบัติงานของกองกำลังกันบ้างนะครับกองกำลังผาเมืองนะครับได้จัดการลาดตระเวนร่วมทางน้ำนะครับตามลำแม่น้ำโขงระหว่างกองกำลังผาเมืองกับกองบัญชาการทางทหารแขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในพื้นที่ของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายโดยมีพลตรีสาธิตไวยนนท์นะครับผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทยลาวพื้นที่ภาคเหนือของไทยแล้วก็พันเอกแสงเพชรแสงมณีนะครับหัวหน้ากองบัญชาการทหารแขวงบ่อแก้วหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนลาวไทยแขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เป็นประธานร่วมกันนะครับโดยมีการปฏิบัติดังนี้เลยครับ
0: ค่ะนั่นก็คือร่วมให้การต้อนรับหัวหน้ากองบัญชาการทหารแขวงบ่อแก้วหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนลาวไทยแขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะและคณะนะคะที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายการพบปะและการประชุมของคณะทั้ง2ฝ่ายค่ะที่ห้องประชุมด่านศุลกากรเชียงของการลาดตระเวนร่วมทางน้ำนะคะที่จุดสังเกตการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและส่งคณะฝ่ายลาวกลับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะ
1: นะครับมาดูกิจกรรมดีๆนะครับเรียกว่ากิจกรรมต่อต้านยาเสพติดมณฑลทหารบกที่38นะครับได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานต้านยาเสพติดสร้างสังคมสุขภาพดีห่างไกลยาเสพติดนะครับโดยพลตรีบุญฤทธิ์เกษตรเวทินนะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38นะครับท่านได้เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนนักปั่นจักรยานนะครับต้านยาเสพติดจากบริเวณตำรวจภูธรจังหวัดน่านอำเภอเมืองน่านนะครับก็ปั่นตามเส้นทางผ่านอำเภอภูเพียงนะครับไปสิ้นสุดที่ค่ายสุริยพงษ์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดน่านระยะทางก็10กิโลเมตรสำหรับกิจกรรมปั่นจักรยานต้านยาเสพติดนี้นะครับก็จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในจังหวัดน่านชมรมจักรยานและก็ประชาชนผู้สนใจเพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงแสดงพลังความร่วมมือนะครับในการต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับผ่านการเล่นกีฬาซึ่งก็เป็นการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและก็ห่างไกลจากยาเสพติดครับ
0: ค่ะทางด้านของกองบังคับการสกัดกั้นที่4นะคะนบยศ35โดยกองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่17ค่ะได้มีการบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและการกำกับดูแลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตามแนวชายแดนค่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะคะซึ่งเป็นกำลังภาคประชาชนที่สำคัญค่ะในการช่วยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยนะคะซึ่งมีการฝึกที่สำคัญนั่นก็คือการตรวจค้นบุคคลเพื่อให้มีความชำนาญแล้วก็ปลอดภัยขณะปฏิบัติหน้าที่การลาดตระเวนเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงตามแนวชายแดนและการใช้อาวุธค่ะเพื่อสร้างความพร้อมในการป้องกันตนเองและระงับเหตุให้ได้อย่างถูกต้องตามกฎการใช้กำลังและตามหลักยุทธวิธีนั่นเองค่ะ
1: นะครับการบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างหน่วยงานความมั่นคงและก็ฝ่ายปกครองในครั้งนี้ก็จะช่วยส่งเสริมนะครับให้กำลังพลภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอเทิงนะครับมีความพร้อมและก็มีความสามารถสูงขึ้นในการที่จะร่วมกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็สกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อที่จะไม่ให้เข้ ้ามาในพื้นที่ตอนในของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับข่าวสารข้อมูลค่ะจากพื้นที่กองทัพภาคที่4โดยดีเจพอลล่าจ่าสิบเอกหญิงเบญจพรทองดีเพ็งไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: ในช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามข่าวสารในรอบรั้วของกองทัพภาคที่4กันค่ะเริ่มต้นข่าวสารของเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกนำคณะผู้แทนกองทัพบกมาเลเซียลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาค่ะโดยเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาพลโทกิตติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกในฐานะหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมพร้อมด้วยคณะผู้แทนจากกองทัพบกมาเลเซียเดินทางลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างคลองหอยโข่งณอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นโครงการในความรับผิดชอบของกองพลพัฒนาที่4ค่ะหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่44รวมพลังจิตอาสาปลูกต้นยางนาเฉลิมพระเกียรติโดยเช้าวันที่15กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาค่ะพันโทอาทิตย์เรืองทารานำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานรวมปลูกต้นยางนาจำนวน50ต้นภายในพื้นที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่44จังหวัดชุมพรเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมวางแผนดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนทางธรรมชาติสู่ชุมชนค่ะกองพันทหารขนส่งที่24กองบัญชาการช่วยรบที่4จัดชุดช่างจิตอาสาบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองสำสร้างที่อยู่อาศัยสนับสนุนกลุ่มเปราะบางณพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะพันเอกสุพจน์พรมสูตรผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่24กองบัญชาการช่วยรบที่4ได้มอบหมายให้ร้อยตรีธีรวิทย์พันธเสนนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนนำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนพร้อมกำลังพลชุดช่างจิตอาสาเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองพังงาณบ้านเลขที่46ทับ9หมู่ที่4ตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะการบูรณาการความร่วมมือดังกล่าวนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมณฑลทหารบกที่41จัดพิธีมอบบัตรประจำตัวหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานนะคะวชิราวุธนะคะโดยเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาพลตรีสมคิดบุญชดผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่41เป็นประธานในพิธีมอบบัตรประจำตัวหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานให้แก่กำลังพลของหน่วยณสโมสรรื่นฤดีค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยมีกำลังพลเข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งสิ้นจำนวน95ชุดเพื่อใช้เป็นสิ่งแสดงตนในการปฏิบัติภารกิจจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธทำบริหารมณฑลทหารบกที่46รวมฝึก FTXรับมือวิกฤตโดยการจัดกำลังพลชุดแพทย์ทหารเข้าร่วมการฝึกภาคสนามปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารในค่ายเสนานรงค์มณฑลทหารบกที่42จังหวัดสงขลาทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความพร้อมและทดสอบแผนเผชิญเหตุมุ่งยกระดับการบูรณาการกำลังกับทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินเตรียมความพร้อมและรับมือทุกภัยคุกคามเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีเสียงเพลงแห่งความภาคภูมิใจค่ะโดยมณฑลทหารบกที่44จัดการประกวดดนตรีคีตวัฒนศิลป์ปีที่5วงสำเนียงเลจังหวัดระนองค่ะโชว์ศักยภาพสุดประทับใจนะคะณเวทีแห่งความฝันและเสียงดนตรีได้เปิดฉากขึ้นอีกครั้งค่ะพลตรีสมคิดชูเผือกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยกีตวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์ราชันเราคัดเลือกตัวแทนหน่วยในรอบนี้นะคะคือวงสำเนียงเลค่ะจากโรงเรียนกระเปอวิทยา อำเภอกระเปอจังหวัดระนองค่ะซึ่งก็ได้เข้าร่วมแสดงศักยภาพด้านดนตรีและขับร้องเพลงรวมสมัยที่สอดแทรกคุณค่าความเป็นไทยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความภาคภูมิใจในชาติได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะรายงานข่าวสารโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4ค่ะ
3: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะหน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
0: ค่ะกลับมาที่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงคนดียังมีอยู่ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอชื่นชมตำรวจจราจรหญิงค่ะที่ช่วยสาวคลอดลูกในห้องน้ำเป็นทารกแฝดนะคะปลอดภัยดีค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาในช่วงเวลาประมาณ 8:30 นาทีนะคะทางด้านของศูนย์วิทยุจราจรโครงการพระราชดำริได้มีการรับแจ้งเหตุนะคะว่ามีหญิงคลอดบุตรภายในห้องน้ำของบ้านพักที่บริเวณประชาราษฎร์บำเพ็ญซอย9ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริค่ะจึงเร่งเข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลือโดยทันทีค่ะ
1: นะครับเมื่อไปถึงนะครับก็พบว่ามารดานะครับได้คลอดทารกแฝดคนแรกแล้วภายในห้องน้ำโดยทารกนะครับยังมีสายสะดือแล้วก็รกยังเชื่อมต่อกับมารดาอยู่ขณะที่ยังมีทารกแฝดอีกคนนึงนะครับอยู่ในครรภ์เจ้าหน้าที่ก็เร่งประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยของทั้งแม่และก็ลูกครับ
0: ค่ะทางด้านของดาบตำรวจหญิงณัฐมนประสงค์สรรนะคะเป็นผู้บังคับหมู่กองกำกับการที่6กองบังคับการตำรวจจราจรนะคะซึ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่นะคะในโครงการพระราชดำริเพิ่งจะย้ายมาเลยค่ะพร้อมกับกำลังตำรวจเนี่ยก็เข้าช่วยเหลือนะคะได้ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมด้านการช่วยเหลือผู้คลอดบุตรจากโรงพยาบาลกรุงเทพเข้าไปประเมินอาการให้การช่วยเหลือทารกในเบื้องต้นโดยได้ดำเนินการเช็ดทำความสะอาดร่างกายใช้ลูกยางแดงนะคะดูดของเหลวในปากและจมูกก่อนกระตุ้นร่างกายทารกอย่างถูกวิธีจนทารกส่งเสียงร้องแรกของชีวิตได้อย่างปลอดภัยค่ะก็สร้างความโล่งใจให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนในที่เกิดเหตุค่ะ
1: นะครับต่อมานะครับรถพยาบาลพร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉินนะครับจากศูนย์กู้ชีพนเรนทรนะครับก็เดินทางมาถึงแล้วก็ดำเนินการตัดสายสะดือนะครับพร้อมประเมินอาการของมารดาแล้วก็ทารกแฝดอีกครั้งนึงนะครับที่ว่ายังอยู่ในครรภ์นะครับอีกคนนึงซึ่งก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้นะครับก็เป็นการสะท้อนถึงศักยภาพของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินะครับที่ไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเท่านั้นนะครับแต่ยังมีความพร้อมนะครับทั้งด้านองค์ความรู้นะครับทักษะการตัดสินใจแล้วก็การประสานงานร่วมกับหน่วยแพทย์ฉุกเฉินในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตสร้างความเชื่อมั่นว่าตำรวจนะครับก็พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์ครับ
0: ค่ะทางด้านของพลตำรวจตรีนิธิธรจิตกานนท์ผู้บัญชาการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะในวันนี้ท่านก็ได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริค่ะหลังจากที่ได้เข้าช่วยเหลือหญิงใกล้คลอดบุตรนะคะในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีท่ามกลางช่วงเวลาที่ทุกวินาทีมีความหมายโดยสามารถช่วยเหลือทารกแฝดคนแรกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะ
1: นะครับท่านผู้จัดการศึกษานะครับท่านก็บอกว่าขอชื่นชมนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทุกนายที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือดาบตำรวจหญิงณัฐมนประสงค์สรรซึ่งแม้ว่าเพิ่งจะย้ายมาปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่ก็สามารถที่จะแสดงศักยภาพและก็ความกล้าหาญนะครับในสถานการณ์จริงได้อย่างโดดเด่นเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของดาวดวงใหม่นะครับในวงการตำรวจจราจรที่ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ดูแลการจราจรนะครับแต่พร้อมที่จะยืนหยัดเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกวินาทีสำคัญด้วยความรู้ความสามารถและก็จิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ครับ
0: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้มีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ค่ะจำนวน2ประเด็นด้วยกันนั่นก็คือการยกเว้นเกณฑ์กรณีบุตรนำผู้ถือบัตรเนี่ยไปใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีแล้วก็การไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกรรมในเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อที่จะไม่ให้กระทบต่อประชาชนแล้วก็เกษตรกรสำหรับการคัดกรองผู้มีสิทธิ์เนี่ยจะใช้ฐานข้อมูลผู้ถือบัตรเดิมนะคะกว่า13ล้านรายร่วมกับข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะรวมกว่า5ล้าน4แสนรายเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงแล้วก็ลดปัญหาผู้มีสิทธิ์ตกหล่นค่ะ
1: นะครับก็พรุ่งนี้นะครับก็จะประกาศผลการคัดกรองนะครับตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็ไปตรวจสอบกันได้นะครับว่าใครผ่านสิทธิ์บ้างน
0: ะคร ับ
1: ก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: ไทยรวมกำลังตั้งมั่นจะสามารถป้องกัน
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับดังใจชยานุกูลค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหารือผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการค้าการลงทุนและความมั่นคงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: เสียวฟันน่ะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
6: ายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ3วันเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026พร้อมย้ำจีนเป็นมิตรประเทศที่สนับสนุนไทยมาโดยตลอดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันเพื่อเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกปี2569โดยมีภารกิจสำคัญ3ด้านได้แก่การเข้าร่วมการประชุมที่นครเซี่ยงไฮ้การเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ที่เมืองเฉิงตูและการหารือทวิภาคีกับผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งก่อนเดินทางต่อเพื่อไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมเอเปกโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมด้านปัญญาประดิษฐ์ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติโดยจะกล่าวสุนทรพจน์และพบผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีรายใหญ่เพื่อหารือในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนทั้งศูนย์ข้อมูล Data Center และฐานการผลิตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนอกจากนี้คณะของไทยจะเข้าหารือกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าความร่วมมือที่ได้หารือไว้เมื่อปีที่ผ่านมาทั้งการสนับสนุนการสั่งซื้อข้าวไทยรวมถึงความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเปิดสำนักงาน BOI ที่เมืองเฉินตูก่อนเข้าพบนายกรัฐมนตรีจีนที่กรุงปักกิ่งเพื่อหารือความร่วมมือในประเด็นสำคัญระหว่าง2ประเทศพร้อมย้ำว่าจีนเป็นมิตรประเทศที่ให้การสนับสนุนไทยมาโดยตลอดทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมขณะที่การเดินทางครั้งนี้แม้ใช้เวลาเพียง3วันแต่ก็ยังสามารถติดตามการบริหารราชการได้อย่างต่อเนื่องผ่านระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: และมีรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อคลี่คลายปมโกงสอบท้องถิ่นหลังมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้นายธีรุธสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายบึงพระวังน้ำใสหมู่6ตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งสีบรอนหมายเลขทะเบียนกไก่ทท7390พิษณุโลกชนประสานงากับรถยนต์ตู้รับส่งนักเรียนหมายเลขทะเบียนนหนูขอไข่5195พิษณุโลกสภาพด้านหน้ารถพังยับเยินทั้ง2คันโดยบริเวณที่นั่งคนขับรถยนต์เก๋งพบร่างคนขับถูกอัดก๊อปปี้เสียชีวิตคาพวงมาลัยทราบชื่อคือนายถนอมอายุ61ปีเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลแม่รักกาอำเภอวังทองส่วนภายในรถตู้รับส่งนักเรียนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายคือคนขับรถตู้และเด็กนักเรียนทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยนำส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกอยู่ระหว่าง

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
6: Number 15

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลฟ
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะสวัสดีผู้ฟังนะคะดีเจแนนรัชดาทักทายแล้วบ่ายโมง13นาที13:13เวลาสวยเป๊ะมากนะคะทักทายชาวแก๊งบ่ายโมงด้วยแล้วก็ทุกๆข้อความเลยที่ทยอยส่งกันเข้ามาไม่ว่าจะทักทายหรือว่าขอเพลงนะคะมีบอกว่าวันนี้ไม่ขอเพลงก็แล้วกันแต่ว่ารอฟังอย่างเดียว

ู่ไม่ได้ฟังเพลงนี้สักพักนึงแล้วเหมือนกันนะคะจำได้ว่ามีอยู่ช่วงนึงไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะได้ยินคุกกี้เสียงทายไปทั้งบ้านทั้งเมืองเลยบายบายแบบนี้เติมหวานกับคุกกี้ไปแล้วต่อด้วยช็อกโกแลตเลยกันละกัน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะเมื่อคืนนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคืนนะคะที่หลายคนก็อาจจะแบบตั้งหน้าตั้งตารอเวลาว่าเอ๊ะการแข่งฟุตบอลระหว่างทีมอาร์เจนตินาแล้วก็อังกฤษเนี่ยสุดท้ายแล้วผลมันจะเป็นยังไงนะคะก็ออกมาแล้วจริงๆแนนเป็นคนนึงที่ออกตัวก่อนเลยว่าไม่ได้ติดตามฟุตบอลแต่ว่าก็ติดตามนักฟุตบอลมากกว่าหลายคนน่าจะเป็นอย่างนี้นะคือเดี๋ยวนี้โซเชียลมันเข้าถึงเราเข้าถึงโซเชียลมันก็จะฟีดแบบนักบอลที่งานดีๆมาให้เราบ่อยๆงานดีไม่ได้หมายถึงว่าหล่ออย่างเดียวแต่ว่าบางคนก็ดูมีคาแรคเตอร์อย่างเออร์ลิงฮาแลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจูดเบลลิงแฮมหลายคนก็ชอบใช่ไหมแต่ว่าโอเคผลมันก็ออกมาแล้วแหละนะคะว่าอาร์เจนตินาก็ชนะอังกฤษไปก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆของอาร์เจนตินาด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะไปชิงชนะเลิศกันในวันอาทิตย์ที่19นี้กับสเปนใช่ไหมส่วนอังกฤษก็จะไปเจอกับฝรั่งเศสชิงที่3กันนะคะก็ลุยกันต่อไปเอาให้สุดเอาให้สุดทางคุณผู้ฟังอ่ะมีในใจไหมว่าเราเชียร์ทีมไหนให้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้มีใครไหมในนี้ที่เชียร์แบบอาร์เจนตินาหรือว่าสเปนมาตั้งแต่ต้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลุ้นกันว่า1ใน2ทีมนี้แหละที่จะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกเนาะ
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย
2: กอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่าม
1: ีแต่เรื่องแรงๆทันเลยอ่ะพุทโธพุทโธเอาเรื่องนี้ดีกว่าแรงอยู่นะคุณปลิวลมนะคะคุณปลิวลมนี่เป็นผู้ชายนะคือไปออกเดทกินข้าวดูหนังแล้วจังหวะที่กำลังดูหนังอยู่เนี่ยผู้ชายที่เขามาเดทด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเธอแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอออกไปคุยโทรศัพท์แป๊บนึงแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่กลับมาขอตัวกลับบ้านไปเลยแต่ก็ยังมีกระจายโอนค่าข้าวค่าหนังมาให้นะคะแล้วก็ยังไม่สากแก่ใจบล็อกคุณปิวลมไปเลยคุณปิวลมก็เลยงงว่าเอ๊ะฉันทำอะไรผิดตอนเดทกันเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ด้วยดีมากเลยนะคะก็เลยโทรมาปรึกษาพี่ๆว่าควรจะทัก Facebook ไปหาเขาดีไหมเพราะว่าตอนนี้คือถึงเขาจะบล็อก1ช่องทางแต่ว่าเจอ Facebook เขาแล้วแต่ก็ไม่กล้าทักไปก็เป็นประสบการณ์ที่นั้นว่าคนโดนเนี่ยอาจจะมีแผลใจไปเลยก็ได้นะคะยิ่งโดยเฉพาะคนที่อาจจะไม่ได้มีความมั่นใจอยู่แล้วเราก็จะเกิดความสงสัยว่ามันเป็นเพราะอะไรนะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราไม่มีทางรู้ได้หรอกว่าเหตุผลที่แท้จริงมันคืออะไรบางทีเหตุผลนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นความบกพร่องของเราเลยก็ได้มันอาจจะเป็นว่าไม่รู้นะสมมุติว่าเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแฟนเขาจับได้เขาก็เลยต้องขาดการติดต่อกับเราไปแต่ว่าจริงๆถ้าเดาไปอ่ะมันก็ส่วนใหญ่คนเราก็จะเดาอะไรที่ทำให้รู้สึกตัวเองด้อยทำให้รู้สึกตัวเองแบบหมดคุณค่าอะไรเงี้ยนะคะก็เลยอยากจะขอจับมือบลูทูธกับคุณปิวลมว่าจริงๆไม่ต้องทักไปหรอกปล่อยให้มันจบไปแบบเนี้ยดีแล้วนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ละกันแต่ไม่รู้พี่ๆเขาให้คำแนะนำยังไงนะคะเผื่อใครเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันลองย้อนกลับไปฟังดูได้นะคะพุทโธพุทโธกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย
2: กอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีพักเที่ยงนี้ออกไปซื้อชานมไข่มุกหวานน้อยมาจิบทีละนิดก็เติมความสุขให้กับร่างกายได้นะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
6: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
7: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
8: กินน้องสปูน
9: ประชาพันพาไปมู
10: งานตันเงินฝืดใจเริ่มล้าคชาพาพาไปมูสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดเกาะแก้วและวัดอินทารามขอแรงใจความกล้าและพลังแห่งชัยชนะให้ลุกขึ้นสู้และไปต่อได้อีกครั้งในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
11: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
8: กินน้องสปูน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลย

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: อีกหนึ่งอาชีพนะคะที่หลายๆคนก็อยากจะเป็นเนาะอยากจะเป็นทันตแพทย์ใช่มั้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้เนี่ยมันก็ถ้าจะยืนระยะในช่วงเวลายาวๆก็มีสิ่งที่ต้องแลกเหมือนกันนะคะคุณหมอแบมหรือว่าทันตแพทย์หญิงมนัสวีก็มาแชร์กันว่าการที่จะต้องก้มคอเป็นเวลานานๆเนี่ยเพื่อทำฟันเนี่ยในระยะยาวแล้วมันก็ไม่ค่อยดีกับข้อต่อหรือว่ากระดูกคอเท่าไหร่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องแลกนะสำหรับใครที่อยากจะเป็นทันตแพทย์นะคะนอกจากในตัวของอาชีพแล้วเนี่ยยังมีความเข้าใจผิดๆและความเข้าใจบางอย่างก็เอ้ยเป็นความเข้าใจที่ถูกแล้วนะที่เรามารีเช็คกันกับคุณหมอแบมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยนะคะย้อนหลังกันได้ส่วนสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเตรียมพบกับ Jobs Gen Cพื้นที่ของ Gen Z กับคำแนะนำให้ทุกคนเนี่ยพร้อมสำหรับก้าวแรกและก้าวต่อไปในโลกของการทำงานนะคะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: EFM New Release
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะคะนิวรีซูเนียลใจขาร็อกนะคะเป็น1วงร็อกที่ปล่อยเพลงออกมาก็หลายเพลงแล้วนะไม่ว่าจะเป็นปลายฝนต้นหนาวไปรักไกลๆนะคะแล้วก็ล่าสุดกลับมาพร้อมกับซิงเกิลที่พูดถึงความรู้สึกของคนที่ยังไม่แน่ใจในความสำคัญนะยังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์แต่ว่าหัวใจสำคัญเนี่ยของเพลงนี้จริงอยู่ที่การเรียบเรียงดนตรีที่เขาเปิดพื้นที่ให้สมาชิกทุกคนได้ถ่ายทอดตัวตนของตัวเองผ่านเครื่องดนตรีชิ้นที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยแหละแล้วก็เป็นฟิลร็อกอารมณ์ดีที่ชวนโยกตามนะคะกับซิงเกิลนี้หรือเปล่าจากวงซันส์ค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะมีผู้ฟังเขาแชร์มาแล้วนะคะมีหนึ่งคนบอกว่าเชียร์อาร์เจนตินาค่ะรักเขาค่ะไม่รู้เขาไหนเหมือนกันนะแล้วก็มีบอกว่าคิดถึงพี่แนนมากๆเลยเหมือนชีวิตขาดสีสันไปเลยคือยังไงคือไม่ได้เข้ามาฟังเลยใช่ไหมวันนี้จะขอเพลงง่ายๆนะคะโจทย์คือให้พี่แนนเนี่ยเลือกเพลงอะไรก็ได้เลยบนโลกใบนี้นะที่นิยามความเป็นแก๊งบ่ายโมงของชาวเราถ้าพูดถึงแก๊งบ่ายโมงนึกภาพเป็นมาสคอตสักตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นมาสคอตที่ตาปรือๆนะแล้วก็ดื่มคาเฟอีนแทนน้ำเปล่าเลยก็ว่าได้ต้องเติมตลอดเวลาเป็นคนที่สนใจสภาพดินฟ้าอากาศสนใจเรื่องการลงทุนระยะสั้นถึงสั้นมาก แล้วก็ก็ได้กระเสียนะอย่างเช่นมีข้อความนึงบอกว่างวดนี้ก็ได้มา12ใบด้วยเป็นไงล่ะใจใหญ่เอาแต่ใจบ้างบางทีขี้งอนบ้างบางครั้งแต่ว่ารวมๆแล้วก็ดีใจนะที่เราค้นพบกันละกันงั้นเปิดเพลงนี้ให้ชาวแก๊งบ่ายโมงละกัน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
6: พี่งานดีครับผมเป็นบริษัท SME กำลังหาพนักงานใหม่แต่ยังไม่เจอคนที่ตรงใจเลยผมพลาดตรงไหนครับเนี่ย
5: ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับทั้งตำแหน่งที่หาจุดเด่นองค์กรคู่แข่งหรือช่องทางประกาศรับสมัครแต่ถ้า job description ชัดเจนดึงดูดใจผู้สมัครได้มากขึ้นลองเข้าไปที่ JobsDB by Seek เรามี AI at writing ช่วยให้เขียนประกาศงานง่ายขึ้นหาคนทำงานที่ตรงใจได้แน่นอนครับ
6: น่าสนใจมากเลยครับ
5: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
7: อ1 2 3 go
8: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร
9: ์ EFM Playlist of the Week
10: New entry
11: number 7
12: เมื่อถูกรักโดยใครสักคน
13: เมื่อถูกค้นพบ free hand
14: เ
13: พลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
15: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
16: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟิชไดรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
15: EFM News EFM News
17: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับตำรวจเร่งล่าตัว6เยาวชนหนีออกจากสถานพินิจโคราชขโมยรถกระบะขับหลบหนีพบรถถูกจอดทิ้งไว้ที่จังหวัดชัยภูมิสักครู่กลับมาติดตามครับ
19: เทพไทยหรอปากสะอาด
20: แม่เทพไทยปากสะอาด
21: เทพไทยปากสะอาด
22: พี่ชายเทพไทยไทยแล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
20: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
22: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
5: ตำรวจกระจายกำลังติดตามตัวเยาวชน6รายอาศัยจังหวะครูเวรเปิดประตูวิ่งหลบหนีออกจากสถานพินิจนครราชสีมาก่อนขโมยรถกระบะจากโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงล่าสุดพบรถถกขออภัยครับพบรถถูกจอดทิ้งที่จังหวัดชัยภูมิคุณอิคณินบุญประเสริฐรายงานครับ
6: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมารับแจ้งเหตุเยาวชนชายหลบหนีออกจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาโดยพนักงานสถานพินิจเปิดเผยว่าขณะปฏิบัติหน้าที่มีกลุ่มเยาวชนชายจำนวน6คนอาศัยจังหวะที่ครูเวรเปิดประตูวิ่งสวนออกจากสถานพินิจโดยเยาวชน1รายมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลกุจิกอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาส่วนอีก5รายมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชัยภูมิมีรายงานเพิ่มเติมว่าก่อนลงมือหลบหนีเยาวชนทั้ง6รายได้วางแผนล่วงหน้าลักลอบตัดลูกกรงห้องควบคุมไว้ก่อนจากนั้นอาศัยช่วงจังหวะที่เจ้าที่เปิดประตูด้านนอกในช่วงเช้ามืดพากันวิ่งหลบหนีออกจากสถานพินิจได้ทั้งหมดก่อนที่เยาวชนทั้ง6คนจะก่อเหตุลักรถกระบะยี่ห้ออีซูซุซึ่งจอดอยู่ภายในโรงจอดของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยห่างออกจากสถานพินิจประมาณ800เมตรก่อนขับรถหลบหนีออกจากพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเยาวชนชาวจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้นำทางพาเพื่อนที่เป็นชาวชัยภูมิหลบหนีกลับภูมิลำเนาทั้งนี้พลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้สั่งการให้พันตำรวจเอกพัชระดนัยการินผู้กำกับการสพโพกลางนำเจ้าหน้าที่เร่งกระจายกำลังติดตามล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถกระบะที่เยาวชนใช้ก่อเหตุหลบหนีถูกนำไปจอดทิ้งไว้ในพื้นที่อำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวเยาวชนทั้ง6คนเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการการควบคุมดูแลตามกฎหมายต่อไปอิจฉินบุตรประเสริฐอย่างไรครับ
5: นายกรัฐมนตรีเผยภาคธุรกิจยุโรปเชื่อมั่นพร้อมขยายการลงทุนในไทยและสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปรวมถึงการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการหารือกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนและสมาคมการค้ายุโรปเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์โดยระบุว่าภาคธุรกิจยุโรปยืนยันความเชื่อมั่นและความพร้อมในการขยายการลงทุนในประเทศไทยพร้อมชื่นชมรัฐบาลที่รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำว่ารัฐบาลได้ยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นฐานการลงทุนการผลิตและการท่องเที่ยวของภูมิภาคพร้อมขอให้ภาคธุรกิจยุโรปสนับสนุนการเจรจาการตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ในช่วงโค้งสุดท้ายโดยตั้งเป้าปิดการเจรจาภายในสิ้นปี2569แม้ยังมีประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายต้องหาหรือข้อยุติโดยเฉพาะด้านวัตถุดิบและภาคการเกษตรซึ่งรัฐบาลจะรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างรอบคอบนอกจากนี้ยังได้ขอการสนับสนุนให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งหลายประเทศยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนโดยรัฐบาลจะเร่งจัดทำข้อมูลและเอกสารให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายภายในปี2571ส่วนกรณีการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลหรือการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพราะไทยมีระบบตรวจสอบและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยมีหลายหน่วยงานร่วมดำเนินการทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปช.และสำนักงานปปง.รวมถึงกระทรวงมหาดไทยพร้อมย้ำว่า

0: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: มองปัญหาให้เป็นแค่ก้อนหินสะดุดได้แต่หยุดเราไม่ได
3: ้ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ
7: Yeah

0: me forever. EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะเมื่อกี้เดินออกไปห้องน้ำมานะคะแล้วก็ไปเติมคาเฟอีนด้วยเจอดีเจพี่อ้อยเนี่ยแหละนะน่ารีบนะคะก็จะเดินสวนกันอยู่ตรงนี้ซึ่งพูดถึงดีเจพี่อ้อยเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะมีทอล์กโชว์ครั้งแรกของพี่อ้อยพี่อ้อยบอกว่านี้เป็นทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีเลยปกติเนี่ยถ้าเดี่ยวไมโครโฟนเราก็จะนึกถึงเดี่ยวที่ต้องตลกเนาะต้องเป็นคอมเมดี้แต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้เป็นคอมเมดี้แต่เป็นเอมพาธีนะคะให้ทุกหัวใจที่มาเจอกับดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy นั่นเองไปฟังเรื่องเล่ามุมคิดแล้วก็แน่นอนถ้านึกถึงพี่อ้อยเนี่ยเราต้องนึกถึงคำคมกระชากสติกระตุกจิตนะคะจากพี่สาวคนนี้เป็นพี่สาวที่ฮิวใจเราแล้วก็อย่างที่บอกเป็นเครื่องจักรผลิตคำคมด้วยเพราะว่าจริงๆบางทีอ่ะเดินไปปรึกษาพี่อ้อยนะไม่ได้คาดหวังคำคมเลยแต่เหมือนกับว่าทุกๆคำทุกๆประโยคที่มันเรียงร้อยออกมามันกลายเป็นคำคมซะอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วนอกจากพี่อ้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีแขกรับเชิญที่เขาบอกว่าเป็นแขกรับเชิญสายแข็งที่จะออกมาพูดแทนเสียงในหัวพี่อ้อยด้วยนะคะก็จะมีประสบการณ์ Empathy Exhibition โซนหน้างานลุ้นรับแฟน Benefit เติมพี่อ้อยมีของที่ระลึกคอลเลคชันหน่วยกู้ใจด้วยนะคะซึ่งถ้าใครมองเข้ามาในไลฟ์ของเราตรงนี้เนี่ยผ่านแอป Airtime ฟังฟินด้านหลังแน่ก็จะมีตะกร้าของงานนี้เนี่ยแหละซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งหลังค่าใช้จ่ายนะคะมอบให้ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยรอบการแสดงก็คือวันเสาร์ที่12กันยายนนี้นะคะเวลาบ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลชั้น7สยามสแควร์วันส่วนบัตรเนี่ยเราจะเปิดขายสิ้นเดือนนี้นะคะศุกร์ที่31กรกฎาคมเดี๋ยวจะมาเตือนเรื่อยๆกันละกันหนึ่งในแฟนเบเนฟิตนะคะในตะกร้าด้านหลังแนนเนี่ยก็คือเป็นสติ๊กเกอร์คำคมพี่อ้อยนะคะซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบาดใจมากเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างคำคมพี่อ้อยกันบ้างนะคะที่อยู่ในสติ๊กเกอร์นี้อย่างเช่นคำคมนี้พี่อ้อยบอกไว้ว่าอย่าอดทนเพื่อใครจนใจร้ายกับตัวเองนี่รับรู้ไม่ได้แปลว่ารับรักเสมอไปใจของเราอย่ายอมเศร้าเพราะปากใครและอันนี้โดนมากพี่อ้อยบอกว่าคำคมไม่ช่วยอะไรถ้าสักแต่โดนใจแต่ไม่ทำเป็นไงกระชากสติไหมจากที่หลงงมงายพอเจอคำคมพี่อ้อยปุ๊บเงยหน้าขึ้นมาเลย

0: FM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: คืนนี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกับน้ำหนึ่งเนยกันกับซีรีส์โซ่รักอัคนีจาก Project 4 Elements แล้วก็เดี๋ยวมาอ่านแฟนฟิก5เรื่องนะคะที่ทีมงานเราคัดมาด้วยนะ 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มนะคะกับ EFM Fandom Live ขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุก

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิคฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: ผมเข้าไปใช้บริการร้านคาราโอเกะอันเป็นเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังร้านน้องน้องน้องมานั่งเป็นเพื่อนพี่หน่อยพ่อก็เดินยิ้มมาแล้วก็มานั่งข้างๆผมถามน้องชื่ออะไรหรออ๋อหนูชื่อเนยครับพี่สักพักหนึ่งน้องเขาบอกว่าขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพี่น้องเข้าไปเป็นครึ่งชั่วโมงเลยเจ้าของร้านมาบอกโอ้บอยนั่งอยู่คนเดียวร้านปิดเลยเนี่ยนั่งคนเดียวที่ไหนน่ะมีน้องเนยมานั่งกับผมเนี่ยพี่กำลังจะเดินออกจากร้านแกคว้ามือผมไว้บอยเจอเนยจริงๆใช่ไหมใช่พี่แกก็เลยเล่าให้ฟังว่าน้องเนยอ่ะเคยทำงานอยู่ที่นี่จริงๆแต่น้องเขาเสียชีวิตในห้องน้ำมาตั้ง2ปีแล้วนะ
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มีรายงานมาจากคุณผู้ฟังที่อยู่จังหวัดนนท์บอกว่านนท์ฝนตกแล้วก็อยากจะรายงานกลับไปนะคะว่าอโศกก็ไม่รอดเหมือนกันเมื่อกี้หันไปตกใจเลยโอ้โหตกน่าจะหนักพอสมควรเลยทีเดียวนะคะย่านอโศกตอนนี้ในช่วงเวลาประมาณบ่าย2โมงกับ39นาทีมีน้ำฝนแบบนี้ก็เลยอยากเปิดเพลงเกี่ยวกับน้ำตาให้ฟังงานจาก Proxy ขี้แง

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณบอยเดอะโกสนะคะเป็นอีกหนึ่งสายที่โทรมาเล่าในอังคารคุ้มโปงของเรานะคะมาพร้อมเรื่องที่ให้ชื่อว่าเด็กร้านคาราโอเกะเป็นประสบการณ์ของคุณบอยเองนี่แหละที่ก็ไปใช้บริการร้านคาราโอเกะนะคะบังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยที่ร้านเขามีงานเลี้ยงพอดีก็เลยต้องเข้าไปนั่งโต๊ะข้างในแล้วก็ได้เจอกับน้องเนยสาวน้อยคนหนึ่งที่คุณบอยบอกว่าโหตรงสเปคมากเลยนะคะแต่ว่าจุดจบค่ำคืนนั้นคุณบอยกับน้องเนยเนี่ยลงเอยกันยังไงลองไปฟังเรื่องนี้กันดูแล้วก็นอกจากเรื่องผีแล้วเราก็บอกคุณบอยว่าไม่เชื่อหรอกว่าไปร้านคาราโอเกะเขาบอกว่าเวลาเขาร้องเพลงเนี่ยนะทุกสายตาต้องจับจ้องมาที่เขาเสียงก็ดีหน้าก็หล่อก็เลยให้เขาโชว์สักหนึ่งท่อนก็เป็นอะไรที่น่ารักดีคุณฟังมันเหมือนเราไม่ได้เล่าเรื่องผีอย่างเดียวเนาะเราก็มีการแบบพูดคุยแล้วก็ได้ฟังน้ำเสียงของคุณบอยเป็นคนหนึ่งที่ร้องเพลงดีนะเซอร์ไพรส์เลยนะคะเรื่องนี้ฟังย้อนหลังกันทาง YouTube A-Time ส่วนฟังกันสดๆทุกวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 เดี๋ยวอังคารหน้าเจอกับน้องเจนน้องเนย The Ghost นะคะขอบคุณเพจเต็มขวดซิเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวค่ะ
2: อังคารคลุมโปง
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะวันนี้ฝนค่อนข้างเอาแต่ใจแล้วก็อากาศงงงวยพอสมควรเมื่อกี้นี้ยังบอกอยู่เลยว่าโฮปพันไปฝนตกหนักมากเอ๊ะเมื่อกี้หันไปทีหยุดแล้วแล้วก็มีความสว่างขึ้นมาเลยทันทีนะคะก็เป็นอะไรที่คาดเดาได้ยากถึงต่อให้เราวางแผนการเดินทางดีๆยังไงเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนเหมือนกันนะคะหมดเวลาแล้วผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเปิดเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามแต่ว่าวันนี้ลาไปด้วยหนึ่งงานจากโบกี้ไลออนและกันกับงานนี้นาฬิกาทราย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโต
4: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
5: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
6: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surpriceข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
7: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
8: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
9: พออยหอยกอปอกระป๋อง
10: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
7: วันพุธ
8: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
11: แฉข่าวเช้า First Class
7: วันพฤหัสและวันศุกร์
8: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
12: แฉข่าวเช้า
13: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
14: มสนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
16: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
15: EFM News EFM News
17: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรทุ่มจิตครับผู้ว่ากทม.ส่งทีมเอ็กซเรย์สถานบันเทิง50เขตทั่วกรุงล่าสุดสั่งปิดชั่วคราวแล้ว3ร้านดังพบไร้ใบอนุญาตทางหนีไฟมีสิ่งกีดขวางสักครู่กลับมาติดตามครับ
19: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ผู้ว่าชาชาสั่งลุยปฏิบัติการเชิงรุกส่งทีมเอ็กซเรย์สถานบันเทิง50เขตทั่วกรุงล่าสุดสั่งปิดชั่วคราวแล้ว3ร้านดังย้ำชัดหากพบข้อบกพร่องสั่งระงับกิจการทันทีไม่มีข้อยกเว้นคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: ตามข้อสั่งการของนายชาชาสิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเอ็กซเรย์สถานบันเทิงและสนามประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครอย่างเข้มงวดโดยเน้นวิธีการตรวจความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยทางออกฉุกเฉินและความถูกต้องของใบอนุญาตตามกฎหมายซึ่งผลจากการลงพื้นที่เชิงรุกล่าสุดเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้สั่งระงับเป็นการชั่วคราวไปแล้ว3แห่งได้แก่แห่งแรกย่านพระราม1เขตปทุมวันพบว่ามีการแอบแฝงเปิดเป็นผับจัดแสงสีเสียงเต็มรูปแบบแต่กลับไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายทางบอกหนีไฟแถมยังมีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินด้วยแห่งที่2คือย่านจรัญสนิทวงเขตบางกอกน้อยแอบเปิดแสดงดนตรีและคาราโอเกะโดยไม่ขออนุญาตเสี่ยงกระทบต่อสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และแห่งที่3คือย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีถูกยื่นคำขาดให้หยุดกิจการภายใน7วันหลังพบว่าผู้ประกอบการดื้อแพ่งลักลอบเปิดให้บริการจัดแสดงดนตรีมาอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกออกหนังสือเตือนไปแล้วทางนี้ทางกรุงเทพมหานครขอเตือนผู้ประกอบการที่คิดฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าหน้าที่พนักงานว่าจะมีโทษหนักตามกฎหมายสาธารณสุขต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยังจะถูกปรับเพิ่มอีกสูงสุดถึงวันละ 25,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนโดยทางกรุงเทพมหานครยืนยันชัดเจนว่ามาตรการจัดระเบียบครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ไฟไหม้ฟางแต่จะตรวจสอบอย่างเข้มงวดในทุกมิติเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเร่งติดตามคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวสอบพยานแล้ว106ปากพร้อมตรวจเส้นทางการเงินเอกสารอนุญาตร้านเตรียมดำเนินคดีประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานครับ
5: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนที่สน.ผลโยธินเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยเปิดเผยว่าขณะนี้สอบปากคำพยานแล้ว106ปากทั้งผู้ประกอบการพนักงานผู้บาดเจ็บญาติผู้เสียชีวิตและผู้เห็นเหตุการณ์ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้อยู่ระหว่างรอผลตรวจจากผู้เชี่ยวชาญทั้งกองพิสูจน์หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนสรุปสำนวนคดีสำหรับประเด็นตำรวจถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับการบริหารร้านนั้นพนักงานสอบสวนกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินการโอนเงินหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนเจ้าของร้านยังอยู่ในอาการวิกฤตจึงยังไม่สามารถให้ปากคำได้โดยขณะนี้ได้สอบปากคำพี่สาวในฐานะหุ้นส่วนแล้วเบื้องต้นตำรวจเตรียมดำเนินคดีในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากประมาทเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้รวมถึงความผิดเกี่ยวกับการต่อเติมอาคารและการประกอบกิจการไม่เป็นไปตามใบอนุญาตขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารจากทางร้านและสำนักงานเขตจตุจักรหากพบว่าการอนุญาตให้เปิดร้านมีข้อบกพร่องก็จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวความคืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นระบุว่าจากการตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นพบกลุ่มผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุไปแล้วกลุ่มแรกจำนวน 3,621 รายมีความผิดปกติชัดเจนโดยคะแนนดิบในกระดาษคำตอบไม่ตรงกับคะแนนที่มีการประกาศออกมาซึ่งในวันพรุ่งนี้ตนได้นัดประชุมด่วนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นกสท.เพื่อลงมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3,621 รายทันทีก่อนจะส่งบัญชีรายชื่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดทั่วประเทศให้ไล่ออกตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
6: ลดทิฐิเสียสละช่วยเหลือแบ่งปันร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามคืนสู่สังคมไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทย

0: พระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ชัยชนะไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความมุ่งมั่น
3: Espiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
1: ้ EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะกระซิบฟิฟับฟิฟับกับวีนัสนะคะเสียงของคุณเบนชลาทิตและหมู่คณะของเขา B5 ถูกไหม
2: ถ
1: ู
2: กครับ
1: เป็นรวมตัวตึงที่โหเสียงดีร้องดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดี ดีทุกอย่างอะ นะเขาก็สร้างสรรค์คนคุณภาพเอาไว้ได้อีกหนึ่งกลุ่มแล้วก็ทุกคนก็กระจายไปมีงานของตัวเองที่ก็เป็นชิ้นเป็นอันที่แบบงดงามเอนเตอร์เทนไม่ต้องห่วงเสียงไม่ต้องกังวลนะคะก็เรียกได้ว่าชั่วโมงนี้เราเริ่มที่หนังทุนต่ำของส้มมารีต่อกันที่เหมือนวิวาค่ะเจฟซาเตอร์เราค็อกเทลคิดฮอตบอดี้สแลมร้องกับพี่สิริพรอัมไพพงศ
2: ์
1: ต่อกันที่บลูมนะคะเฟลโลเฟลโลกับอาไอเห็นไหมที่เราบอกว่าเดี๋ยวนี้ มันจะกลายเป็นทีป๊อปมาฟีเจอริ่งด้วยกับพี่ๆมันเป็นความสนุกนะทำให้เราก็มีซาวด์อีกแบบหนึ่งจากที่เราเคยเห็นภาพจำแบบนี้เราก็จะได้เห็นความสามารถอีกด้านหนึ่งของทั้งคู่ที่อยู่ด้วยกันเพราะเวลาคนเราอยู่ด้วยกันอ่ะมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างละนิดอย่างละหน่อยป่ะ
2: ใช่คร
1: ับ ต่อให้เราเป็นแบบนี้นะแต่พอเรามาเจอคนที่เป็นอีกแบบนึงแล้วก็จะมีการปรับบานจูนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเสมอนะคะบ่ายสามโมงกับอีก36นาทีกับวันฝนตกที่ forecast อากาศบอกว่ากรุงเทพเนี่ยจะตกตอนบ่ายสองก็ต้องบอกเลยว่าแม่นมากนั่งอยู่ร้านกาแฟเนี่ยมันโอ้โหดังระเบิดระเบ้อดังยิ่งกว่าเม็ดข้าวโพดระเบิดอีกเพราะเวลามันลงหลังคาที่มีเสียงอ่ะเราจะรู้ทันทีว่าฝนแผ่วแล้วควรวิ่งหรือฝนหนักควรจะอยู่ไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ได้รับน้ำใจจากรถบางคันคือหยุดให้แต่บางคันก็จะมีน้ำใจประหนึ่งว่าดูทรงว่าฉันไม่ได้อาบน้ำมา
2: ก็จะช่วยสาดน้ำ
1: สาดมาเต็มๆเลยทีเดียวนะคะบางคันก็ไม่ได้ตั้งใจก็มีก็เข้าใจแหละนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นมันเกิดขึ้นได้เสมอแต่วันนี้นะคะคุณผู้ฟังฝนตกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเดินๆอยู่ก็จู่โจมป่ะมันหย่อยๆๆๆมา
2: ใช่ตั้งแต่เช้าก็ปั๊มๆๆอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ได้เยอะนะ
2: ไม่เยอะเท่านี
1: ้ไม่เยอะไม่เยอะเหมือนแบบ
2: ไปโปรย
1: สะเก็ดของน้ำมนต์น่ะเวลาที่หลวงพ่อพรมแล้วเราอยู่แถวไกลอ่ะคุณผู้ฟังเวลาน้ำมนต์น่ะคุณผู้ฟังเวลาบางคนที่เป็นคนพุทธเนาะแล้วไปวัดคุณอยากได้รับน้ำมนต์มากหรือน้อยอ่ะตอนเด็กๆมันจะเป็นป่ะรู้สึกว่าการได้รับแล้วมัน
2: ต้องเข้าใกล้หน่อย
1: ต้องแบบต้องโดนเต็มๆนิดนึงเปียกสู้ซ่าเนี่ยมันกำลังรู้สึกว่าได้รับบุญเหลือเกินรู้สึกร่มเย็นอะไรที่ไม่ดีจะหมดไปแล้วก็แบบพอรับน้อยอาจจะรู้สึกว่าวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นวันของเราเท่าไหร่แบบดูน้อยๆอ่ะก็เมื่อเช้าก็ฝนก็ประมาณเหมือนแถวสุดท้ายอะค่ะคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้น่าจะเททั้งโอ่งน้ำมนต์ดูดิ
2: แป๊บเดียวเท่านั้น
1: เหมือนโอ่งน้ำมนต์น่ะคุณผู้ฟังเหมือนโอ่งน้ำมนต์คว่ำมาจากบนฟ้าเอาตอนนี้ไม่เหลือเลยขอให้ทุกคนโชคดีเต็มที่ไปเลยครับพี่น้องเยอะไหมล่ะคุณว่า
2: เยอะสิครับ
1: ทายกันดีกว่าว่าจะลากยาวถึงกี่โมงคุณว่ายาวถึงกี่โมง
2: ไม่ผมว่าช่วงนี้ฝนจะตกแบบนี้แต่ว่าไม่นาน
1: มาแป๊บ
2: ๆมาแป๊บ
1: ๆคุณคิดว่ามาแป๊บแต่เดี๋ยวเขาไปและอีกแป๊บมาเมื่อก่อนเราจะมีสูตรเขามาแรงและพอสักพักเขาจะหายพักใหญ่เลยแต่อันเนี้ยเขาไม่ได้หายพักใหญ่นะเขามาบ่ายสองและพอสัก 2:40 เขาเบาแล้วเบาจนเกือบแห้ง 3:00 นิดๆ
2: มาอีกแล้ว
1: มาอีกแล้วมาหาอีกแล้ว
2: แล้วมาแรงซะด้วย
1: มองไม่เห็นตึกข้างหลังอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่ขับรถนะคะขับด้วยความระมัดระวังค่ะคุณผู้ฟังถ้าคุณกำลังเศร้าเพราะว่าผิดหวังอะไรบางอย่างจากใครหรือเหตุการณ์อะไรอย่าเพิ่งร้องไห้ตอนขับรถนะคะตอนนี้เอาแค่มองให้เห็นทางข้างหน้าก่อนแล้วก็ถ้าเดินน้ำตาไหลอยู่หยุดอยู่กับที่เพราะว่าถ้าทั้งฝนด้วยทั้งน้ำตาด้วยอาจจะทำให้เราเดินแล้วตกหล่นอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราจะยิ่งเจ็บตัวเข้าไปใหญ่เนาะดูแลตัวเองมากๆในช่วงเวลาแบบนี้นะคะถึงแม้บรรยากาศมันอาจจะเหมาะควรกับการร้องไห้ไปกับสายฝนแต่บางทีก็ไม่แนะนำค่ะ
3: สวัสดีวันพฤหัสบดีลองหาหนังสือเกี่ยวกับ Growth Mindset มาอ่านสักเล่มเพราะความรู้ใหม่ๆที่ได้จะช่วยทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคย
3: ที่ JobsDB
6: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
9: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
10: 1 2 3 go
11: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร
5: ์ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ุมามิแมวฟินต้องกินนก
1: EFM Fandom Live
2: ต้อนรับอัพภูมิสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: โทรกลับไปหาแฟนๆที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
4: อยากถามว่าตอนนี้น้องอัพกับน้องภูมิมีความสุขไหมคะ
2: อืมมีไหม
5: มีความสุขแบบสุดๆไปเลยครับ
6: ดีใจดีใจมากๆพอพูดเรื่องความสุขแล้วมันแบบมันฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่แบบธรรมดาธรรมดาเบสิกแต่มันทัชมากเลยแบบสำหรับผมมันทัชดีใจแล้วก็มีความสุขอยู่นะครับขอบคุณทุกคนด้วยก็มีความสุขกับทุกคนนั่นแหละคุณยุ้ยมีความสุขไหม
4: มีความสุขที่ได้ติดตามน้องทั้งสองคนนะคะ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรวบแล้ว6เยาวชนชายหลบหนีออกจากสถานพินิจจังหวัดนครราชสีมาจนมุมตำรวจที่จังหวัดชัยภูมิสารภาพคิดถึงบ้านจึงชวนกันหลบหนีสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: เทพไทยหรอปากสะอาด
12: แม่เทพไทยปากสะอาด
13: เทพไทยปากสะอาด
14: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
12: เทพไทยปากสะอาดจริง
14: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
16: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
17: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
18: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
10: จากกรณีเยาวชนชาย6คนหลบหนีออกจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาโดยลักลอบตัดลูกกรงห้องควบคุมก่อนพากันหลบหนีออกจากสถานที่ควบคุมก่อนที่กลุ่มเยาวชนได้ก่อเหตุลักรถกระบะยี่ห้ออีซูซูของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยแล้วขับหลบหนีมุ่งหน้าสู่จังหวัดชัยภูมิเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพื้นที่ระดมกำลังติดตามเส้นทางหลบหนีจนพบรถกระบะถูกจอดทิ้งในพื้นที่อำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิหลังน้ำมันหมดจากนั้นได้แอบขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน2คันขับเข้ามาในเมืองชัยภูมิล่าสุดตำรวจสามารถจับกุมตัวเยาวชนทั้ง6คนได้แล้วบริเวณหน้าบ้านหนองนาแซงตำบลหนองแซงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิขณะกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าเข้ามาในเมืองชัยภูมิเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวมายังสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิเพื่อทำการสอบสวนเบื้องต้นเยาวชน1ใน6คนรับสารภาพว่าคิดถึงบ้านและอยากกลับบ้านจึงชักชวนเพื่อนร่วมกันวางแผนหลบหนีจากสถานพินิจขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวเยาวชนทั้งหมดไว้ก่อนประสานส่งกลับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ทหารเมียนมายังคงโจมตีหนักหวังยึดพื้นที่คืนจากกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาในพื้นที่บ้านมิ่นละป่านตรงข้ามตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
3: สมัยวันนี้สถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ฝั่งเมียนมายังไม่มีแววคลี่คลายโดยเร็วเนื่องจากการสู้รบในพื้นที่บ้านมิ่นละป่านจังหวัดเมียวดียังคงกับการสู้รบต่อเนื่องโดยกองกำลังทหารเมียนมาจะคงเข้าโจมตีหนักเพื่อหวังยึดพื้นที่คืนจากกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาซึ่งมีการเปิดฉากยิงดุเดือดในพื้นที่ฝั่งเมียนมาในพื้นที่บ้านมิลป่านจังหวัดเมียวดีตรงข้ามบ้านห้วยหมาวงหมู่เก้าตำบลหมาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งมีการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดปืนใหญ่และปืนเล็กจนเกิดเสียงดังสนั่นสะเทือนชายแดนดังนี้หน่วยเฉพาะกิจราชบำรุงกองกำลังนเรศวรจึงคงมีการตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนเพื่อรักษาอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของราษฎรไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
10: และมาติดตามผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2569รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข639214รางวัลเลขหน้า3ตัว683709รางวัลเลขท้าย3ตัว746427และเลขท้าย2ตัว71
5: หมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
10: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
19: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
21: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
22: เรื่องร้ายๆที่เข้ามาจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไป
23: Inspiration
21: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
24: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
25: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ Playlist ของเรานะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่คิดถึงแบมแบมขอมาก็จัดกันไปนะคะอย่าให้เสียอย่าให้ขาดตกบกพร่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นที่เก่งไม่พออันดับหนึ่งสำหรับPlaylist of the Week ของเรานะคะต่อกันที่หน้าที่ฉันค่ะแค่เป็นเธอและปิดท้ายที่ไม่มีใครสักคืนนะคะสำหรับข้อความของคุณผู้ฟังหลายคนก็คุยนั่นคุยนี่คุยโน่นบางคนก็อาจจะพูดถึงผลของฟุตบอลบ้างละว่าเออมันเป็นยังไงไม่ทายอะไรอีกต่อไปแล้วหรอผมทายอะไรมันก็ไม่โดนคุณผู้ฟังหลุมกลมจะไปทายอะไรล่ะเขาซ้อมกันทั้งปีทั้งชาติเขายังไม่ทายตัวเองเลยแล้วเป็นใครแล้วจะไปทายแต่ถ้าคุณอยากทายให้ดูมีอะไรอย่าลืมนะคะวันก่อนน้ำบอกไปแล้วเรื่องของไปรษณีย์ก็มีทั้งแบบออนไลน์ออฟไลน์ก็เลือกเอาก็แล้วกันนะคะสำหรับข้อความบางคนก็คุยกันเรื่องของคุณภาพของฝนที่ตกประหนึ่งน้ำมนต์ที่พระสาดเมื่อสักครู่นี้พระเททั้งตุ่มให้เราเลยค่ะคุณผู้ฟังบางคนถึงขั้นออกไปไหนลำบากต้องเลี่ยงนัดกันเลยทีเดียวดูแลตัวเองให้เยอะๆนะคะเพราะถ้าคุณคิดจะเดินทางไปไหนตอนนี้ก็อาจจะต้อง 1. เช็คดูให้ดีใน Google Map เนาะว่ามีรถติดหรือเปล่าแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าลงไปถ้าเราไม่ได้ขับรถน้ำจะท่วมเดินเข้าออกลำบากไหมแต่ถ้าคุณจะไปงานนี้ค่ะ Mega Show Bangkok 2026งานนี้เดินสบายนะคะเพราะมันอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คุณฟังจำได้เปล่าวันก่อนน้องบอกไปทีนึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสดีๆในการขยายธุรกิจและค้นหาโอกาสทางการค้าใหม่ๆในงานที่ใช้ชื่อว่า Mega Show Bangkok 2026มหกรรมงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์นานาชาติของเอเชียเขาจัดขึ้นตั้งแต่วันที่15ค่ะวันนี้วันที่16และมีวันพรุ่งนี้อีกวันคือวันที่17ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพนะคะคุณจะได้พบกับผู้ผลิตและซัพพลายเออร์นะคะกว่า 1,200 รายจากทั่วเอเชียค่ะเทรนด์สินค้าใหม่ๆนะคะที่กำลังเป็นกระแสทั้งของขวัญของตกแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์แกดเจ็ตอาร์ททอยเครื่องใช้ในสำนักงานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านฮาร์ดแวร์และสินค้ากิจกรรมกลางแจ้งแคมปิ้งรวมไปถึงอุปกรณ์ทำสวนด้วยนะคะตลอดทั้ง3วันค่ะคุณจะได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่สร้างเครือข่ายทางการค้าเพื่อขยายธุรกิจและเจรจาธุรกิจกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching นะคะกิจกรรม Networking มีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนะคะทั้ง3วันเลย15 16 17กรกฎาคมนี้ก็คือจนถึงวันพรุ่งนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนฟรีค่ะคุณผู้ฟังคุณสามารถลงได้เลยนะคะที่ megashowbangkok.com ค่ะเอาเรื่องดีๆแบบนี้มาฝากกันเผื่อใครที่อยากจะมองหาโอกาสขยายธุรกิจและเส้นทางการค้าใหม่ๆอ่ะก็จะได้เรียนรู้กันไปส่วนใครที่กำลังจะออกไปนู่นนี่นั่นถามว่าข้างนอกเป็นยังไงตอนนี้เริ่มมองเห็นตึกอยู่บ้างและข้างหลังอาจจะมีโปรยปลายแต่คิดว่าน่าจะไม่หนักเท่าเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คลุมโปงไปด้วยกันนะคะสัปดาห์หน้าอังคารหน้าเรา X กับThe Coach Radio คุณเจนและคุณเนยนะคะจะมาเจอกับพวกเราตั้งแต่2ทุ่มจนถึง4ทุ่มกับเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: สวัสดีวันพฤหัสบดีก่อนซื้อของชิ้นใหญ่ลองถามตัวเองว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหนจะช่วยประหยัดได้เยอะเลย
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ชามละชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: มันน่าจะมีอาชีพโปรเรื่องซื้อหวยนะคุณผู้ฟังเมื่อเช้าเล่าเรื่องอะไรออกไปตีมาจนเป็นเลือกเป็นเลขเฉียด3ตัวบนค่ะท่านอาจารย์นั่นตีความฝันมากะว่า210กับ214เอ้าแต่ไปซื้อ210โอ้เสียดายตัวคนเล่ายังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยจริงๆเราต้องเทิร์นโปรหลักการตีหวยกันแล้วคุณผู้ฟังเพราะเราต้องมีการลงทุนระยะสั้นกันในช่วงวันที่16กับวันที่1แต่มันไม่ได้มีอาชีพนี้ไงอาชีพต่างๆมีหลากหลายมากนะคะติดตามได้ทุกวันจันทร์กับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB การลงทุนแบบนี้เราลงทุนกันได้แต่ถึงเวลาทำงานจริงๆเราแพ้ใครไม่ได้นะคะเราต้องทำงานให้เต็มที่เหมือนตอนเราตีหวย
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: เอาใจช่วยทุกคนนะคะคุณผู้ฟังและก็อย่าลืมค่ะเมื่อเราลงทุนกันแล้วเสร็จจากการลงทุนแล้วก็หันมาดูมหรสพกันต่อนะคะสำหรับใครที่ขอเพลงนู่นนี่ไว้อ้อมจะเปิดทั้ง2รุ่นมาเจอกันเลยทั้งปีลึกนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ๊กวิยดาพี่ปั่นนะคะพี่ก้อยพี่กบทรงศิษย์พี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดสาวสาวสาวรวมไปถึงพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบนะคะกับคอนเสิร์ตปีลึกซึ่งคุณสามารถเป็นเจ้าของบัตรได้ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมนี้กดบัตรตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปส่วน Rookie Divos Concert นะคะเราก็จะไปเจอกับพวกเขาที่ Bytech Live นะคะขายบัตรแล้วสำหรับใครที่อาตกลงว่างแน่นอนจะไปดูด้วยกันเพราะฉะนั้นกดดูหาบัตรในวันที่คุณไปได้ก็คือวันที่26กันยาเนี่ยรอบนี้คุณจะไปนั่งตรงไหนอะไรอย่างไรวางแผนให้ดีก็แล้วกันและมีแถมให้อีกหนึ่งงานล่าสุดครั้งแรกในรอบ33ปีของดีเจพี่อ้อยจัดไปเต็มๆ One Stand Up Empathy นะคะก็ Empathy กับพี่อ้อยกันไปนะคะพี่สาวผู้หิวใจเครื่องจักรผลิตคำคมเธอจะมาพบกับคุณที่อ้อมเรียกตรงนั้นตรงพิคเนตใช่ไหมเขาเรียกสยามพิคใช่ไหมคะคุณผู้ฟังตรงที่สยามเนาะก็เรียกได้ว่าสยามพิคฮอลล์ชั้น7สยามสแควร์วันค่ะรอบแสดงของพี่อ้อยนะคะคือวันที่12กันยายนนี้รับไปเต็มๆแบบคุณผู้ฟังดิฉันทำงานอย่างเต็มที่บอกทีรวดเดียว3มหรสพ

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: ขอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: พอดีเป็นคนกินเยอะอะค่ะคือมันเสียเซลล์นิดนึงอะค่ะก็คือหนูไปมีเดทมาเป็นร้านสเต็กร้านหนึ่งในจานมันก็จะมีแบบสเต็ก2ชิ้นแล้วก็มีแบบท็อปปิ้งอีกผู้ชายเขาแบบว่าเอ้ยหนูจะกินหมดหรออะไรเงี้ยหนูก็แบบสตันแป๊บนึงแล้วทีนี้หนูก็แบบกินไม่หมดคือจริงๆหนูสามารถหมดได้แต่ว่าหนูก็แบบนิดนึง
2: แอบ
1: ก็เคยอยากจะถามว่าจริงๆอะเราควรเป็นตัวเองเลยไหมหรือเราจะแอบต่อดี
3: ไม่แอบเขาบอกว่ากินหมดหรอบอกว่าโทษนะคะสั่งเพิ่มได้ไหมคะคือเรารู้สึกว่าถ้าเราได้เจอคนที่เราสบายตัวแล้วก็รักเราอย่างที่เราเป็นน่าจะสบายใจ
4: มันก็จะดีกว่า
5: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: และกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอฟกอฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM DJ Playlist by
10: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ฟังนิววิลิสไปพร้อมๆกันกับขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูนกับ What If ค่ะนี่คือเมื่อวานฉันรักเธอน้อยกว่าวันนี้ค่ะ

BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
6: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร
7: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM NewsEFM
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
11: เปลี่ยนยางที่บีควิก
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
13: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
14: เสียวฟันน่ะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ยอดผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดอยู่ที่33รายบาดเจ็บ71รายขณะตำรวจสอบปากคำพยานแล้ว106ปากส่วนเจ้าของร้านอาการยังวิกฤตเรียกพี่สาวสอบแทนในฐานะหุ้นส่วนเตรียมดำเนินคดีในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากรวมถึงความผิดเกี่ยวกับการต่อเติมอาคารและประกอบกิจการไม่เป็นไปตามใบอนุญาตผู้ว่าชัชชาส่งทีมเอ็กซเรย์สถานบันเทิง50เขตทั่วกรุง3ร้านดังถูกสั่งปิดชั่วคราวพบไร้ใบอนุญาตทางหนีไฟมีสิ่งกีดขวางย้ำหากพบข้อบกพร่องสั่งระงับกิจการทันทีไม่มีข้อยกเว้นนายกเผยผลหารือภาคธุรกิจยุโรปเป็นไปด้วยดีพร้อมขอแรงสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิก OECDย้ำปมทุจริตสอบท้องถิ่นไม่กระทบความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลนายกเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง 16-20 กรกฎาคมนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ต่อยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการค้าการลงทุนย้ำจีนเป็นมิตรประเทศที่สนับสนุนไทยมาโดยตลอดในทุกด้านรวบแล้ว6เยาวชนหลบหนีออกจากสถานพินิจโคราชก่อนขโมยรถกระบะโรงเรียนที่อยู่ใกล้สถานพินิจเจอจอดทิ้งไว้ที่อำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิแล้วขโมยจักรยานยนต์ชาวบ้าน2คันหนีต่อแต่จนมุมตำรวจขณะหนีเข้าตัวเมืองชัยภูมิ1ใน6สารภาพคิดถึงบ้านจึงชวนกันหลบหนีตำรวจสภ.เนินสง่าคุมตัวเยาวชนทั้งหมดเตรียมส่งกลับสถานพินิจโคราชนายกเซ็นแต่งตั้งรองเซมเบ้นิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอดีตผู้ว่าภูเก็ตนั่งรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลตั้งแต่17กรกฎาคมนี้คืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นปลัดมหาดไทยเผยเตรียมเรียกประชุมกสทพรุ่งนี้ลงมติเพิกถอนกลุ่มผู้สอบแข่งขันที่บรรจุแล้วกลุ่มแรก 3,621 รายพบมีความผิดชัดเจนคะแนนดิบในกระดาษคำตอบไม่ตรงกับผลคะแนนที่มีการประกาศก่อนไล่ออกตามกฎหมายกระทรวงการคลังหันผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69เหลือ 9.5 ล้านคนประกาศผล17กรกฎาคม69ตั้งแต่6โมงเช้าทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปเป๋าตังแอปถังรัฐธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสายเที่ยวเตรียมเฮรัฐบาลจ่อเปิดตัวไทยเที่ยวไทยพลัสรัฐช่วยจ่ายค่าที่พักโรงแรม 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังครอบคลุม77จังหวัดคาดเริ่มใช้ปลายปีนี้สบน.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสปีงบ69วงเงิน 8,000 ล้านบาทให้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.8% ซื้อขั้นต่ำ300บาทสูงสุด3ล้านบาทไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายเริ่มขาย31กรกฎาคมนี้อาร์เจนตินาแชมป์เก่าพลิกสถานการณ์ยิงแซงชนะอังกฤษ2ประตูต่อ1ทะยานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ลุ้นแชมป์โลกสมัยที่4พบทีมกระทิงดุสเปน19กรกฎาคมนี้ขณะที่อังกฤษต้องผิดหวังอีกครั้งหลังตกรอบรองชนะเลิศเป็นครั้งที่3ต้องชิงที่3กับฝรั่งเศส18กรกฎาคมนี้ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2569รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข639214รางวัลเลขหน้า3ตัว683709รางวัลเลขท้าย3ตัว746427และเลขท้าย2ตัว71
7: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM News
11: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
12: จงยิ้มให้กับความหวังและเพิ่มพลังให้กับชีวิต
13: Inspiration
11: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะใครนะช่างอยากฟังคุกกี้เสียงทายทายว่าอะไรดีทายว่าเย็นนี้เราจะจุ่มได้กินอะไรเพราะว่าฝนตกแบบนี้ถ้าคุณไม่ได้ลงมือทำเองสั่ง Delivery จะมีคนมาส่งไหมและถ้ามีคนมาส่งขอให้คุณเป็นคนที่โชคดีไม่เจอคนที่รับงานซ้อนโดยการปิดหมุดของคุณแล้วเอาของคุณไปนอนกอดไว้หมายถึงว่าเอามันไปด้วยแต่ไปส่งคนอื่นก่อนทั้งที่เราจ่าย priority เพราะดิฉันเจอมาแล้วไม่ได้เป็นอาหารแต่รอของมาส่งใช้เวลาจากซอยวันจันทร์มาส่งที่อโศก3ชั่วโมงกดดูไปยังอยู่ที่เดิมกดดูไปยังอยู่ที่เดิมรถมันติดมากหรือไงวะจริงๆเปล่าค่ะเขาไปส่งคนที่ไหนเรียกที่ไหนอ่ะนนทบุรีใช้ชีวิตเป็นสามเหลี่ยมเลยคุณผู้ฟังรับของมาทุ่มหนึ่งต้องมาส่งเราสองทุ่มมาส่งเราสี่ทุ่มดีทางเราก็ขออวยพรให้ทุกท่านไม่เจอคนที่ใจร้ายกับคุณและถ้าอยากจะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีไม่อยากเจอคนใจร้ายอยากเจออะไรดีๆมาดูเรื่องดอกเบี้ยกันไหมคะคุณผู้ฟังเพราะในเมื่อวันนี้การเสี่ยงโชคของเราอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าฉันจะเสี่ยงโชคต่อไปดีไหมหรือฉันควรจะเก็บออมจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทนะคะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.23% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ตัวเลข 1.29% ต่อปีค่ะอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะคะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center เหมือนเดิมค่ะ1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตเอาจริงๆหัวอ้อมคิดตลอดเลยเพราะล่าสุดอ้อมจะไม่เอ่ยชื่อแบงค์60สตางค์เท่านั้น
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย
2: กอล์ฟกอล์ฟ
3: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: เมื่อคืนนี้ชาวพุทธเรียนนะคะเรียกได้ว่าเขาบอกว่าถ้าจะลดน้ำหนักเนี่ย 53% เน้นคุมอาหาร 37% เน้นไปที่ออกกำลังกาย 8% เน้นไปที่ปักปากกา 2% เน้นไปที่กินอาหารเสริมเขาแน่มากเขาคุมอาหารแล้วเขาออกกำลังกายซึ่งไม่อยู่ในสารระบบของฉันเลยติดตามกันต่อไปค่ะพุธหน้าเจอกันกับเติ้ลหอมและพี่เกรซและคุณหมอท็อปจะมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย
2: กอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็ม ัสดีวันพฤหัสบดีดูแลตัวเองดีๆดื่มน้ำเยอะๆและพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: คชาพาไปมูฮีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า100,000บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: เป้าหมายมีไว้พุ่งชนคำพูดคนมีไว้เป็นแรงผลักดัน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: ลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ตทอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
1: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เตรียมตัวส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านนะคะในสภาพอากาศที่ฟ้าอาจจะอึมครึมนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณมีการโดนฝนไปแล้วนิดๆหน่อยๆคงจะต้อง1ไม่เอาเสื้อไม่ใส่เสื้อผ้าชื้นนะเพราะบางทีเราอาจจะคิดว่ามันโอเคแหละมันไม่ได้ชื้นขนาดนั้นแต่ถ้ามันมาอยู่ในห้องแอร์ด้วยมันอาจจะทำให้มีโอกาสเป็นไข้ได้เพราะนี่ก็นั่งอื่นๆอยู่เหมือนกันมันไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ฟังบางทีเราโดนละอองฝนน่ะนิดเดียวเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมากป่ะแต่พอเราได้เปลี่ยนมันแล้วผ่านไป20นาทีพอไปจับจริงๆอ้าวจากที่เราคิดว่าแค่ชื้นจริงๆมันค่อนไปทางเกือบเปียกก็อาจจะทำให้มีโอกาสไม่สบายได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตากฝนก็ยังไงรีบกลับบ้านเช็ดเนื้อเช็ดตัวสระผมให้เรียบร้อยนะคะแล้วถ้ามันอะไรก็อาจจะต้องดื่มน้ำให้เยอะทานยาแล้วก็นอนแล้วขอให้คุณตื่นมาเป็นเช้าที่สดใสในวันพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้คือวันศุกร์เตรียมซ้อมวันหยุดไปได้กันค่ะลาคุณผู้ฟังไว้ตรงนี้ในเมื่อมีฝนมาดิฉันก็จะเปิดหลุมอากาศของพี่มี่สวัสดีค่ะ
4: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

นี้เธอถ้าไม่ชอบเสียงดังบินไปดู Netflix ห้องฉันเปล่าชิวๆจิบไว้กันยาวๆฉันเตรียมให้เธอไว้หมดแล้วนานแล้วทำไมมาพบกันห้องฉันอยู่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid-Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อย่าอายที่คุณต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ
6: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
9: Number 7

0: ป็นเพลงที่กูฟังเลือกมาฝากกันบ่อยมากๆเลยนะครับนี่คืองาน High Scrubber เพลงแต่ดับสูงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับที่7นะฮะซิงเกิลนี้ชื่อว่าเมื่อถูกค้นพบนะครับเป็นซิงเกิลเพลงรักเพลงแรกด้วยของวง Freehand ที่ในมิวสิกวิดีโอเนี่ยล่าสุดก็10ล้านวิวแล้วด้วยนะครับแฟนๆนี่ก็ต่างไปแซวกันเพียบเลยว่าแหม Freehand นี่เขา in love ซะแล้ว นะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่าโหทำผลงานสุดยอดมากเลยนะฮะขยับอันดับมา13ขั้นเลยจากสัปดาห์ก่อนอยู่ที่อันดับที่20นะฮะสัปดาห์นี้กระโดดมา13ขั้นเลยมาจบที่7เรียบร้อยแล้วนะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM DJ Playlist by
3: DJ Dao ค่ะ

ตามรีเควสเลยฮะ1งานนี้ไม่อยากให้เหนื่อยเกินไปคุณฟังซิงเกิลจากน้องสไปนะครับแล้วก็คุณยังโอมหยิบเอาคิมิโนโตะมาฝากกันครับในช่วงเย็นนี้นะฮะแล้วก็สวัสดีคุณฟังช่วงเย็นวันพฤหัสด้วยนะครับวันนี้แน่นอนพี่ดาวลาคุณฟังช่วงของ 6:00 ถึง 2:00 นะครับเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านเพลริสพร้อมๆอยู่กับโซเซฟนะครับดูแลกันวันนี้นี่2ช่วงเลยคุณฟังครับระหว่างเลิกงานตอนนี้ก็ 6:00 ถึง 2:00 เลยส่วนใครที่เดี๋ยวไปรอกันเพราะว่าวันนี้ก็เป็น1แขกรับเชิญที่หลายๆคนก็รอคอยนะฮะใน EFM Phantom Live ที่คืนนี้เราจะต้อนรับ2สาวนะครับน้องน้ำหนึ่งแล้วก็เนยกันจากซีรีส์โซ่รักอัคนีเดอะไฟเออร์นะฮะจากโปรเจกต์ของ Four Elements ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ย3:00 เดี๋ยวรอฟินกันได้เลยนะครับส่วนใครที่วันนี้รอคอยอยู่เพราะว่าเรามีแจกของรางวัลด้วยนะสำหรับใครที่ร่วมกิจกรรมของ Fandom Fan Fiction Imagine นะครับที่ได้ลองเปิดเขาเรียกว่าส่งนิยายมาฝากกันเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่า5ฉบับที่ได้รับของรางวัลพร้อมลายเซ็นของน้ำหนึ่งเนยจะเป็นใครนะฮะส่วนชั่วโมงนี้กูว่าฟังอยากได้เพลงไหนดีส่งมาฝากกันได้เลยนะเดี๋ยวผมรันตามรีเควสให้นะฮะโดยเฉพาะหนึ่งงานนี้ที่ฝากเข้ามาบอกว่าโอ้โหบรรยากาศฝนตกเหนื่อยบางทีก็หยุดแล้วใช่ไหมแต่ว่าฟิลลิ่งมันได้เติ้ลเฟิร์สวันนะฮะกับกลิ่นฝนอยากได้เพลงไหนก็รีเควสมาเลยทางแอปเอทามฟังฟินนะ

ส่งในงานนี้ให้กับช่วงฝนตกรถติดกันหน่อยนะฮะซีซั่น5กับพี่กอล์ฟฟักกี้ฮีโร่นะครับนี่คือพูดไม่คิดนะฮะช่วงเย็นตรงนี้คุณผู้ฟังครับเอาใจคนที่มองหาโปรโมชั่นดีๆแล้วก็อยากจะไปเขาเรียกว่าจับจองรถคันใหม่กันหน่อยนะที่ทั้งประสิทธิภาพแล้วก็กำลังมีโปรโมชั่นดีๆจริงๆเลยกับทาง Mazda Mid-Year Surprise นะครับนี่คือเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ของ Mazda ในช่วงของกลางปีแบบนี้เซอร์ไพรส์ใหญ่ออกรถใหม่กับ Mazda นะครับค่าน้ำมันเนี่ยฟรีเลยวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569นี้นะครับรับข้อเสนอ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์อะไรบ้างเซอร์ไพรส์แรกเลยก็คือฟรีนะฮะบัตรน้ำมันมูลค่าสูงสุดเนี่ย 30,000 บาทเลยโอ้โหให้เยอะมากๆนะฮะเซอร์ไพรส์ที่2ก็คือส่วนลดสูงสุดครับอยู่ที่ 240,000 บาทนะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์ที่3เนี่ยก็คือฟรีไปเลยกับกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition นะครับมูลค่า 2,500 บาทยังไม่หมดครับเขามีเซอร์ไพรส์ได้อีกเลยเจ้าของรถ Mazda แล้วก็ครอบครัวเนี่ยรับส่วนลดเพิ่มนะฮะสูงสุดเนี่ย 20,000 บาทเลยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมปีนี้นะครับพบกับข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์กับ Mazda Mid-Year Surprise นะครับทดลองขับแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่โชว์รูม Mazda ทั่วประเทศหรือว่าเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลกันได้นะครับที่เว็บไซต์ของเขา www.mazda.co.th นะครับส่วนเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: พลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
5: อ A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
7: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
6: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สวัสดีวันพฤหัสบดีถ้าวันนี้มันไม่ง่ายก็ไม่เป็นไรนะแค่ผ่านไปทีละนิดก็ถือว่าเก่งมากแล้ว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ ดาวค่ะ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยปอนง่ายไม่เลอะมือ

0: เศร้ามากคุณผู้ฟังครับเป็นหนึ่งมูดที่แบบว่าโอ้โหเข้ากับฟิลลิ่งช่วงนี้มากเลยฝนตกแบบว่าได้เห็นสายฝนในหน้าต่างนะฮะนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะจากคิวเลอร์หรือว่าพี่คิวทิติพงศ์นะฮะเจ้าของเพลงฮิตก่อนหน้าก็จะเป็นเพลงที่ชื่อว่าใจลอยนะฮะจีบแล้วก็แบบที่ฉันเคยทำรอบนี้มาในเพลงที่ผมใช้คำว่าเศร้ากว่าเดิมเลยนะซิงเกิลนี้ชื่อว่าเธอเอาไปหมดเลยนะครับหรือว่า Void Dead ที่เป็นฟิลลิ่งเวลาเรารักใครสักคนคุณผู้ฟังเราก็จะมอบทั้งโลกให้กับเขาไปเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักนี่แน่นอนอยู่แล้วความชอบความสุขรอยยิ้มแต่พอเขาโบกมือลาจากเราไปเนี่ยเขาก็เอาทั้งหมดนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มความสุขความชอบของเราไปหมดเลยอุ้ยฟังคอนเซปต์ตอนแรกผมมาชอบมากเลยนะฮะก็เลยหยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนครับอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
0: ชั่วโมงนี้เดี๋ยวเลือกตามรีเควสให้คุณผู้ฟังครับมีส่งกันเข้ามาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่ออะไรเขาเขียนว่าซุปเปอร์หมูตุ๋นอ่ะคุณซุปเปอร์หมูตุ๋นเนี่ยเลือกงานจากพี่ป๊อปปี้มาฝากกันนะฮะท้ายชั่วโมงถ้าเราเลือกกันนะฮะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่ป๊อปปี้ชัชยาด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีงานนี้จากคุณพีนนะฮะเขาฝากมากับ60 miles หากฉันตาย

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
1: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Editionเซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31 กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: าออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออยหอยกปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
5: มแฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
6: มสนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และHey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ทุกครั้งที่ท้อให้ยิ้มเข้าไว
9: ้ Inspiration
10: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
7: ้ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM Playlist of the Week
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
13: Number 18

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดี

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: เตรียมฟินกันหรือยังคุณผู้ฟังคืนนี้2ทุ่มครึ่งนะครับเอียแฟนๆน้องไลท์เราจะต้อนรับ2สาวน้ำหนึ่งแล้วก็เนยกันนะฮะจากซีรีส์โซ่รักอัคนีนะครับ The Flyer จากโปรเจกต์ของ Folk Element ด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย2ทุ่มครึ่งคืนนี้เดี๋ยวมาฟินด้วยกันกับผมกับพี่แนนเลยพร้อมไปกับสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับสำหรับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทจ้ะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ ดาวค่ะ

าจริงเป็นหนึ่งเพลงที่แบบว่าฟังตามได้อย่างเดียวหูฟังร้องตามยากมากๆเลยนะฮะในงาน Single Request ชั่วโมงนี้นะครับมากับเพลงใหม่จากพี่โบกี้และออนด้วยนะครับนี่คืองานที่ชื่อว่านาฬิกาทรายนะครับที่เอาจริงๆในเพลงนี้ก็จะมีการผสมผสานแบบหลากหลายแนวมากเลยมีทั้งลูกกุ้งลูกทุ่งนะฮะป๊อป R&B คือครบมากๆเลยนะครับแถมล่าสุดเนี่ยมิวสิกวิดีโอปล่อยมาได้10วันเข้าสู่6ล้านวิวเรียบร้อยแล้วนะครับดีเจเพริชชั่วโมงที่2อยู่กับโซเซฟนะครับชั่วโมงนี้เนี่ยเดี๋ยวมีส่งท้ายเรดิโอกันสัก3ซิงเกิลหัวฟังครับมีงานจาก The Roop รออยู่ด้วย I'm Sorry สีดานะครับส่วนหลังทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราไปเจอกันทางออนไลน์แทนนะแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ airtime.li/efm จ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีค่ะ 19:30 น.พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีก1ช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยผ่านทางพอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีก1ช่องทางนะคะวันนี้หลากหลายเรื่องราวมากค่ะมีทั้งเรื่องของคดีความการทุจริตสอบท้องถิ่นมีทั้งเรื่องของความคลืบหน้าเรื่องของเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่หลายคนบอกว่าฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการเมืองวันนี้หลายคนอาจจะติดตามในโลกออนไลน์นะคะมีในทาง X กับ Twitter ที่มีโพสต์จากคุณไอรัชนกเรื่องวันเกิดของรัฐมนตรีท่านสุชาติชมกลิ่นนะคะแล้วก็มีบรรดาข้าราชการในกระทรวงไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์อวยพรก็มีโพสต์ที่ค่อนข้างจะร้อนแรงเลยทีเดียวถามถึงความเหมาะสมถามถึงการทำงานว่าข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยที่ต้องมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาอวยพรเนี่ยเขาไม่มีงานทำกันเลยยังไงแล้วก็มีการชี้แจงมีการตอบกลับจากทางกระทรวงด้วยนะคะค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียววันนี้เริ่มต้นอย่างเรื่องของการสอบท้องถิ่นล่าสุดทางกสทก็คือคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็เตรียมที่จะเพิกถอนคำสั่งบรรจุสำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบผิดปกติล็อตแรกเนี่ยที่เขาจะถอนมี 3,000 กว่ารายชื่อนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจะมีการประชุมเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนอาจจะเห็นตัวเลขที่มีการเปิดเผยว่าสอบครั้งนี้มีผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบเนี่ยประมาณ 300,000 กว่าคนสอบจริงหายไปแสนหนึ่งนะคะสอบจริงหายไปแสนหนึ่งแล้วนะแล้วเรียกเข้าบรรจุเนี่ย 15,000 ใน 15,000 มีคนไม่มารายงานตัวอีก500กว่านี่ก็เป็นหนึ่งจุดที่คนตั้งข้อสังเกต 14,000 ที่บรรจุไปแล้วพบว่า 9,000 กว่าคนก็คือคิดเป็นประมาณ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์คะแนนตรงกับกระดาษคำตอบแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่คะแนนปกติใช่ไหมคะแต่อีก 5,000 คนหรือกว่า 39% ตีเป็น 40%คะแนนผิดปกติค่ะทีนี้กลุ่มที่คะแนนผิดปกติประมาณ 5,000 กว่าคนเนี่ยจะจำแนกออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะมีสอบตกแต่ถูกปรับขึ้นจนผ่านอันนี้ก็ชัดเจนตกแล้วปรับเป็นผ่านสอบผ่านคือคะแนนผ่านอยู่แล้วแต่คะแนนดีขึ้นกับกลุ่มที่3คือคะแนนคลาดเคลื่อนเล็กน้อยเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมเรื่องนี้แต่เบื้องต้นล็อตแรกที่ว่าจะเพิกถอนในประมาณ 3,000 กว่ารายชื่อนะคะส่วนเรื่องของกรณีเพลิงไหม้สถานบันเทิงที่ลาดพร้าวผู้เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นนะคะเคสสีดำจาก32รายเป็น33รายเคสล่าสุดที่เพิ่มขึ้นก็คือนักร้องนำวงทศกัณฐ์คุณแม่เนี่ยบอกว่าน้องอดทนและน้องสู้มากเพราะทางแพทย์ทีมแพทย์คุณหมอค่ะบอกว่าอวัยวะภายในของน้องเนี่ยเสียหายหมดแล้วนะคะแล้วก็เสียหายจากความร้อนปอดนี่เสียหายหนักมากจากการสูดดมควันพิษเข้าไปด้วยนะคะ ก็ต้องขอแสดงความเสียใจจริงๆกับการสูญเสียของทุกครอบครัวนะคะเราก็ได้แต่หวังว่าจะไม่มีความสูญเสียเพิ่มเติมขึ้นอีกนะคะเราก็ไม่อยากจะต้องมารายงานข่าวแล้วก็พบว่าเคสสีดำเคสผู้เสียชีวิตเนี่ยตัวเลขมันขยับเพิ่มขึ้นเดี๋ยวจะพักกันครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
5: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
6: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
8: ค่าไฟลดแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
9: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
11: เทพไทยหรอปากสะอาด
12: แม่เทพไทยปากสะอาด
13: เทพไทยปากสะอาด
14: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
12: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
15: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: สำหรับความคืบหน้านะคะเรื่องของการสอบท้องถิ่นหลังจากที่เมื่อวานนี้ข้อมูลคือต้องรอทางคณะกรรมการกลางซึ่งจะประชุมกันในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อที่พิจารณาเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกว่า 5,000 รายชื่อที่พบว่ามีผลสอบผิดปกตินะคะปรากฏว่าวันนี้ข่าวออกมาแล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางปลัดมหาดไทยจะเรียกประชุมกสทอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทางกสทก็คือคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะคะเพิกถอนตัวเลขพูดออกมาแล้วเนี่ยคือ 3,621 รายชื่อซึ่งเป็นกลุ่มที่คะแนนผิดปกติชัดเจนคือเพิกถอนทันทีไม่ต้องรอกรรมการกลางย้อนนิดเดียวนะคะว่าตัวเลขผู้เข้าสอบพนักงานท้องถิ่นธันวาคมปี68มีสิทธิ์สอบทั้งหมดประมาณ 330,000 คนแต่มาสอบจริง 201,000 นี่คือหายไปแล้วแสนหนึ่งนะคะสอบผ่านภาคก70,000ภาคกและภาคข47,000เขาเรียกบรรจุเนี่ย15,000มาบรรจุ14,000ไม่มา500คือไม่มาบรรจุสอบผ่านในทุกอย่างหมดแล้วถึงเวลาไม่มาบรรจุทีนี้เขาก็เอาตัวเลข14,900เนี่ยมาดูแบ่งเป็น3กลุ่ม14,900เนี่ยถ้าคะแนนปกติตัดออกไปเลยคะแนนผิดปกติคือตัวเลขนี้ค่ะ 5,000 กว่าเนี่ยก็คือ 5,814 คนนี่คือกลุ่มที่คะแนนผิดปกติแล้วย่อยมา3กลุ่มใน 5,814 คนเนี่ยสอบตกแต่ปรับให้ผ่านอันนี้มีปัญหาแล้วชัดเจนคือ 3,621 นี่คือตัวเลขนี้ค่ะที่กสทบอกว่าจะเพิกถอนทันทีไม่ต้องรอกรรมการกลางส่วนที่เหลืออีก2กลุ่มคือสอบผ่านแต่ถูกปรับให้คะแนนขึ้นมีอยู่ประมาณ 1,700 อีกกลุ่มนึงคะแนนคลาดเคลื่อนเล็กน้อยเกือบ500คนค่ะมีอยู่480ต้องแยกเป็นแบบนี้วันนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันเสร็จสัมพันธรัฐแถลงข่าวพร้อมด้วยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางปลัดมหาดไทยเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้กสทเรียก การเขาเรียกว่ามีการประกาศรายชื่อก็ผู้ที่มีคะแนนผิดปกติเนี่ย 5,800 คนแบ่งเป็น3กลุ่มอย่างที่แจ้งไปนะคะกลุ่มคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนกลุ่มที่คะแนนดีอยู่แล้วแต่มีคะแนนเพิ่มขึ้นกับกลุ่มที่คะแนนต่างกันเพียงแค่1คะแนนเนี่ยเขาก็นับละถือว่าเอกสารกระดาษคำตอบเนี่ยไม่ชัดเจนกลุ่มที่3เนี่ยไม่เยอะค่ะ480รายแต่มีการหารือกับรักษาการอธิบดีกสทแล้วเมื่อกสทเป็นผู้ประกาศรายชื่อกสทประกาศได้กสทก็ต้องมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งบรรจุได้เช่นกันจึงต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการเร่งเพิกถอนให้เร็วที่สุดคาดการณ์ว่าพรุ่งนี้ช่วงบ่ายการประชุมกสทจะดำเนินการเพิกถอนกลุ่มแรกคือ 3,621 รายที่มีพยานหลักฐานชัดเจนนะคะจะไม่รออีกต่อไปเพื่อให้ผู้ที่เขาสอบผ่านในวงเล็บผ่านได้ด้วยความสามารถของตนเองเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่าเขาได้รับความเป็นธรรมเพราะถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะปนกันไปหมดนะคะสอบได้ด้วยตนเองกับสอบได้ด้วยวิธีการอื่นนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยว่าหลังจากที่พรุ่งนี้กสทจะมีมติให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุออกจากราชการจำนวน 3,621 คนก็คือพวกที่คะแนนผิดปกติเนี่ยนะคะเรื่องของการพิจารณาคะแนนสอบจะมีการตรวจใหม่ค่ะเขาจะตรวจใหม่จากข้อมูลที่เก็บไว้อยู่ในแฟลชไดรฟ์ของสทข้อมูลจะมีอยู่ในแฟลชไดรฟ์นะคะคำตอบใบคำตอบเก็บไว้ที่ปปช. flash drive อยู่ที่สทเขาจะมาตรวจใหม่ทั้งหมดผู้ที่จะมาตรวจข้อสอบส่วนหนึ่งจะเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบที่มีความเป็นกลางแต่สำเนาคำตอบจะมีจำนวนตามที่สแกนไว้ทั้งหมดค่ะส่วนกรณีขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ภาคคอที่กรรมการมีการกดคะแนนเพื่อให้อีกกลุ่มสอบผ่านอันนี้เดี๋ยวต้องกลับไปดูข้อเท็จจริงนะคะเบื้องต้นตอนนี้ที่ตรวจเขาจะตรวจจากข้อสอบข้อเขียนก่อนในกระดาษคำตอบกับที่สแกนไว้อยู่ในแฟลชไดรฟ์ตรงกันไหมซึ่งทั้งหมดอยู่ในกระบวนการของปปช.ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเช่นเดียวกันกับเรื่องของการตรวจกระดาษคำตอบนะคะถ้าเป็นเรื่องของการสอบสัมภาษณ์วันนี้ใครที่ติดตามในโลกออนไลน์จะเห็นเหมือนเป็นประเด็นร้อนเหมือนกันเป็นการโพสต์เริ่มต้นจากคุณไอรัชนกที่ออกมาฟาดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่บอกว่ากระทรวงเนี่ยให้ข้าราชการมาร่วมงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์อวยพรวันเกิดคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณไอเนี่ยเธอก็โพสต์เป็นเหมือนรูปกำหนดการมีการจัดกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดของคุณสุชาติที่กระทรวงเมื่อวานนี้นะคะไม่ได้จัดวันนี้กำหนดการเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงขึ้นกราบอวยพรกล่าวเสร็จชมคลิปวิดีโอเป็นคลิปอวยพรวันเกิดจากกรมอุทยานหลังจากนั้นเชิญรัฐมนตรีสุชาติขึ้นเวทีผู้บริหารและหน่วยงานมอบของขวัญปลัดพร้อมอธิบดีนำเค้กขึ้นบนเวทีเบิร์ธเดย์เค้กและสุดท้ายเป็นกำหนดการร่วมกันร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์โดยบรรดาข้าราชการที่มาร่วมงานเธอโพสต์นะคะนี่เป็นกำหนดการคุณนายถ้าตั้งคำถามทันทีเลยค่ะบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติไหมที่ใช้เวลาและสถานที่ราชการจัดงานวันเกิดให้กับรัฐมนตรีแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามสถานที่น้ำไฟอุปกรณ์อัตรากำลังข้าราชการกระทรวงทั้งระดับร่างและระดับสูงที่ควรเอาเวลาทำงานมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนใช่ไหมทำไมถึงต้องเอาเวลาที่มีค่านี้เอามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์รัฐมนตรีมีระเบียบราชการข้อไหนรองรับทุกอย่างมีมูลค่าทั้งสิ้นใครจ่ายให้ข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยมาร่วมระดับกรมหน่วยละ13คนรัฐวิสาหกิจหน่วยละ7กองหน่วยละ5กลุ่มหน่วยละ3คนเหล่านี้เขาไม่มีการมีงานทำกันหรืออย่างไรเขาอาจไม่ได้ยินดีที่คุณสุชาติเกิดก็ต้องไปบังคับขู่เข็นให้เขามาร่วมด้วยอย่างนั้นหรือคะก่อนปิดท้ายว่ารบกวนรัฐมนตรีสุชาติและปลัดกระทรวงทรัพย์ชี้แจงด้วยค่ะแต่ว่ายังไม่จบแค่นั้นนะคะเพราะในท้ายโพสต์นี้คุณไอซ์เธอมีปลอด้วยค่ะเธอบอกว่าสุขสันต์วันเกิดพี่เฮงค่ะทำอะไรไว้ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอให้ได้สิ่งนั้นตอบแทนโอ้นี่ไม่แน่ใจเลยนะคะว่าคุณไอซ์เธออวยพรหรือเปล่าไม่กล้าตีความเลยค่ะถือว่าเป็นปลอท้ายโพสต์ของคุณไอซ์แล้วกันแต่ปรากฏว่าโพสต์ของคุณไอซ์ได้มีคนตอบนะคะเราไม่นับคนแชร์ไม่นับคนคอมเมนต์ไม่นับคนรีプライเธอที่เป็นคนอื่นเราขอนับคนเดียวเลยโฆษกของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ เป็นคนที่ออกมาตอบเรื่องนี้แต่ตอบมาเป็นเอกสารชี้แจงแล้วโพสต์ในเพจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างการชี้แจงงบประมาณปี70ทางทศก็คือทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เลยมีการจัดประชุมผู้บริหารเพื่อหารือเหมือนซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณแล้วก็รับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจากทางรัฐมนตรีซึ่งท่านก็ได้เน้นย้ำในการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งเรื่องของการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดนไฟป่าหมอกควันการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนเช่นกรณีทับลานการจับกลุ่มผู้บุกรุกทำลายป่าโดยแยกกลุ่มประชาชนและนายทุนให้ชัดเจนเป็นต้นประกอบกับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านรัฐมนตรีจึงมีการแสดงความปรารถนาดีตามธรรมเนียมต่อท่านรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ที่รักยิ่งของชาวทศก็คือของชาวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ช่วงเวลาสั้นๆภายหลังการมอบนโยบายทางนี้ร่างกำหนดการที่ปรากฏตามข่าวนั้นไม่ได้เป็นทางการแต่อย่างใดตอบกลับมาแบบนี้ค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะทางโลกออนไลน์ก็มีการเอาโพสต์ที่ชี้แจงของทางโฆษกกระทรวงทรัพย์เนี่ยมาแชร์ต่อแล้วก็มีคอมเมนต์ต่ออีกเพียบเลยค่ะในโลกออนไลน์นี่ถ้าอ่านโต้กันไปกันมานี่แบบยาวมากจริงๆขยับมาที่เรื่องของเหตุโรงเบียร์ลาดพร้าวที่เกิดไฟไหม้ตั้งแต่คืนวันอาทิตย์เราทราบกันไปแล้วนะคะต้นต่อคือฉนวนกันความร้อนที่อยู่บนด้านบนฝ้าเพดานไฟไหม้ลุกไหม้ค่ะจะเกิดจากการใช้ไฟฟ้าภายในร้านแล้วมันทนรับความร้อนเนี่ยไม่ไหวคือมันเกินขนาดที่จะรับได้ก่อนที่จะไหม้แล้วก็พรึบเดียวไหม้ลงมาในพริบตาเดียวเมื่อคืนมีรายงานเคสสีดำเพิ่มอีก1รายนะคะยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้คือ33รายบาดเจ็บคือ71รายมีเคสสีแดงที่คงเหลือรักษาตัว14รายก็คือเคสหนักเคสสีเหลืองอาการปานกลางเนี่ย13เคสสีเขียวที่บาดเจ็บเล็กน้อย44รายพวกเคสเขียวเนี่ยแพทย์ขอให้กลับบ้านหมดนะคะไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลทีนี้ผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มรายที่33ที่รายงานเพิ่มขึ้นนะคะคือคุณดินคุณดินเป็นนักร้องนำของวงทศกัณฐ์คุณดินนี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วย ICU ที่โรงพยาบาลราชวิถีผู้เป็นแม่ไปรับร่างของลูกนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าแม่เนี่ยเตือนลูกทุกครั้งเวลาไปเล่นดนตรีโดยเฉพาะที่นี่เนื่องจากว่าเป็นที่ปิดทึบแต่ลูกก็บอกว่าไม่ประมาทแล้วก็สังเกตทางออกไว้ทุกครั้งแต่ที่เหมือนเท่าที่ทราบมานะคะก็คือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเร็วมากแพทย์อธิบายว่าอาการของน้องดินเนี่ยอยู่ในขั้นวิกฤตรุนแรงก็คือวิกฤตที่สุดเลยในบรรดาผู้ที่บาดเจ็บทั้งหมดร่างกายได้รับความเสียหายอย่างหนักร่างกายของน้องดินถูกเพลิงเผาไหม้กว่า 80% แล้วก็มีการสูดควันพิษรวมถึงความร้อนทำให้อวัยวะภายในเสียหายเกือบทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะปอดตามหลักการแพทย์น่าจะเสียชีวิตตั้งแต่ในที่เกิดเหตุแล้วแต่ว่าแพทย์เนี่ยบอกว่าน้องดินสู้มากและทีมแพทย์ก็พยายามยื้อชีวิตอย่างเต็มที่ทีนี้คุณแม่บอกว่าถ้าเกิดถามถึงเงินเยียวยา 10,000 บาทนี่ยอมรับเลยว่าถ้าเกิดมองในความรู้สึกของประชาชนถือว่าน้อยค่ะแต่ว่าแม่บอกว่าแม่ไม่ขอวิจารณ์ในเรื่องนี้เพราะว่ายังไม่ได้พูดคุยกับทางร้านเพราะว่าที่ผ่านมาก็ใช้เวลาในการดูแลลูกชายถ้าเรื่องเงินทองนี่เดี๋ยวคงต้องหารือร่วมกับครอบครัวของผู้สูญเสียรายอื่นๆก่อนนะคะว่าจะดำเนินการอย่างไรส่วนใครควรเป็นผู้รับผิดชอบหลักนั้นขอให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากันไปตามกฎหมายตอนนี้ก็มอบหมายให้หัวหน้าวงเป็นผู้ประสานงานไปเพราะที่ผ่านมาคุณแม่ก็โฟกัสแต่เรื่องของการดูแลลูกชายโฟกัสแต่เรื่องของการดูแลน้องดินนะคะเพราะว่าบาดเจ็บหนักสำหรับวงทศกัณฐ์นี้สูญเสียสมาชิกไปถึง4รายค่ะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้โดยคนที่ชื่อดินนักร้องนะคะถือเป็นรายล่าสุดที่สูญเสียทีนี้สาเหตุจริงๆเรื่องนี้ไม่พ้นความเข้มงวดในการควบคุมดูแลมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็แจ้งเป็นร้านอาหารแต่จริงๆเปิดเป็นผับเงื่อนไขด้านความปลอดภัยของ2ประเภทนี้มันก็แตกต่างกันอยู่แล้วร้านอาหารก็อย่างนึงผับก็อย่างนึงทีนี้หลังเกิดเหตุไปแล้วคงต้องมาตามตรวจสอบกันอีกครั้งนึงวันนี้กทม.เองสั่งปิดชั่วคราว3ร้านดังที่ต ักษณะแบบนี้ค่ะแอบแฝงเปิดเป็นผับจดเป็นร้านอาหารแต่เปิดเป็นผับอยู่ในย่านพระราม1เขตปทุมวันแห่งหนึ่งย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยอีกแห่งหนึ่งแล้วก็ย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีอีกหนึ่งแห่งโดยยืนยันว่าไม่ได้กดขันแค่ชั่วคราวในตอนนี้นะคะแต่ว่าจะทำอย่างต่อเนื่องแต่ต้องรอดูกันไปเพราะว่าหลายคนก็พูดว่าไม่คงจะไม่อยากใช้คำว่าถอดบทเรียนนะคะเพราะว่ามันหลายรอบแล้วจริงๆมันคงขึ้นอยู่กับการบังคับใช้แล้วก็ความเข้มงวดกดขันมากกว่าเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้ามาอีกหนึ่งประเด็นร้อนไทย AI Passport อันนี้ก็ร้อนเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
18: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 170% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
19: เสียวฟันน่ะ
20: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต๊ะใกล้บ้าน
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: เมื่อวานนี้กรณีมีข่าวออกมานะคะหลังการประชุมกปช.หรือว่าคณะกรรมการพลังงานนโยบายแห่งชาติที่บอกว่าจะมีการพิจารณาเรื่องของค่าไฟแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าจะมีการดึงค่าไฟสาธารณะเนี่ยออกจากบิลค่าไฟบ้านที่เรียกว่าเหมือนไปเรียกเก็บจากประชาชนนะคะปรากฏว่าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกออกมาชี้แจงซ้ำในวันนี้นะคะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเอาจริงในสิ่งที่เคยประกาศไว้อย่างชัดเจนว่าจะไม่แก้แค่ค่าไฟเพียงปลายทางแต่ว่าจะรื้อถึงต้นตอของปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของค่าไฟสาธารณะเช่นไฟถนนซึ่งไม่ควรถูกซ่อนอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนมติที่ประชุมเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนนะคะเรื่องของการถอดต้นทุนส่วนนี้ออกจากโครงสร้างค่าไฟโดยบอกว่าจะทำให้ระบบโปร่งใสขึ้นแล้วก็ไม่เอาเปรียบประชาชนค่าไฟบ้านต้องเป็นธรรมกับผู้ที่มีรายได้น้อยและคนใช้ไฟไม่มากซึ่งเป็นที่มาของการเดินหน้าลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกหรือ3บาทต่อหน่วยแล้วก็ปรับนิยามบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์แล้วก็บ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านค่ะเพื่อให้ผู้เช่านักศึกษาแล้วก็แรงงานได้รับประโยชน์จริงไม่ตกหล่นเหมือนที่ผ่านมาทีนี้ในด้านโครงสร้างพลังงานที่ประชุมกปช.ล่าสุดนะคะมีการเปิดทางให้ผู้ใช้ไฟในภาคอุตสาหกรรมผู้ใช้ไฟนะคะในภาคอุตสาหกรรมต้องขีดเส้นใต้ก่อนสามารถซื้อไฟสะอาดจากผู้ผลิตได้โดยตรงผ่าน Direct PPA แล้วก็ Third Party Access เพื่อเพิ่มการแข่งขันเป็นการเปิดทางเลือกใหม่ทำให้ต้นทุนไฟฟ้าสะท้อนกลไกตลาดมากขึ้นลดภาระของระบบไฟฟ้าแล้วก็นำไปสู่การลดค่าไฟให้กับประชาชนในระยะต่อไปส่วนเรื่องของธุรกิจ Data Center ที่บอกว่าเป็นโอกาสสำคัญของเศรษฐกิจดิจิตอลไทยนะคะรัฐบาลไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของการลงทุนแต่ต้องจัดระเบียบให้เป็นธรรมเพราะว่ากิจการนี้ใช้ไฟใช้น้ำจำนวนมากค่ะ Data Center เนี่ยใช้เยอะนะคะมีผลต่อค่าไฟแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญจึงต้องกำหนดอัตราค่าไฟให้สะท้อนต้นทุนจริงทั้ง LNG ระบบสายส่งแล้วก็ทรัพยากรน้ำเพื่อไม่ให้ภาระเนี่ยย้อนกลับมาที่ภาคครัวเรือนทั่วไปอันนี้ชัดเจนนะคะเป็นผลที่ออกมาจากการประชุมกปช.เมื่อวานนี้นะคะส่วนเรื่องที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ก่อนเบรคคือเรื่องที่คุณไอรัชนกนอกจากจะเกาะติดเรื่องของแฮปปี้เบิร์ธเดย์รัฐมนตรีสุชาติของกระทรวงทรัพย์เกิดวันที่15มีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเธอเป็นประธานกรรมาธิการเลยค่ะศึกษาและจัดทำติดตามการบริหารงบประมาณปรากฏว่าวันนี้มีวาระการประชุมโครงการที่ฮอตฮิตเป็นโครงการเรือธงของรัฐบาลก็คือ Thai AI Passport เดิมทีเนี่ยเข้าใจว่าเปิดให้ลงทะเบียน15ทีนี้วันนี้16ถ้าเราประชุมวันนี้ก็แปลว่ามันต้องเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานปรากฏว่าผ่านมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนนะคะโครงการนี้กรรมาธิการยังคงมีข้อสงสัยเรื่องการแก้ไขสัญญารวมถึงวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายที่อยู่ในรูปแบบ Pay per use ก็คือจ่ายตามจริงเท่าที่ใช้เขายังสงสัยเรื่องวิธีการคำนวณว่าสุดท้ายได้มีหลักเกณฑ์ยังไงพร้อมทั้งยังมีข้อสงสัยอีกหลายประการโดยเฉพาะกรณีที่ตัวแทนบริษัทแห่งหนึ่งให้สัมภาษณ์บอกว่าจอแสดงผลที่ระบุไว้ในโครงการเขาจะมีเขียนไว้ใน TOR นะคะ บอกว่าจอแสดงผลเนี่ยเป็นเพียงองค์ประกอบเล็กๆมีมูลค่าประมาณ 900,000 จึงไม่ใช่สาระสำคัญของโครงการแต่ทางกรรมาธิการพอไปตรวจสอบคุณไอ้บอกว่าข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะแม้มูลค่าของจอจะดูแล้วไม่สูงแต่กลับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สามารถใช้กำหนดผู้ชนะการประมูลได้อีกทั้งมองไปคำนวณในเชิงธุรกิจแล้วพบว่าจอที่ระบุไว้ในสเปคของโครงการไทย AI Passport รวมทั้งหมดแล้วน่าจะมีมูลค่าสูงถึง9ล้านบาทไม่ใช่เพียง 900,000 ตามที่บริษัทกล่าวอ้างการประชุมครั้งนี้กรรมาธิการได้เชิญคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE นะคะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็เชิญปลัด DE คุณพัชรอนันตศิลป์มาชี้แจงด้วยแต่ว่าได้รับแจ้งจากทางรัฐมนตรีว่าท่านติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศคุณไอก็บอกว่าถือเป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่เชิญแล้วไม่มารัฐมนตรีไม่ได้เข้ามาชี้แจงต่อกรรมาธิการมองว่าไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรทั้งที่โครงการดังกล่าวมีการเปิดให้อินฟลูเอนเซอร์สายเทคโนโลยีและผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วนทดลองใช้งานไปแล้วโครงการนี้รัฐบาลมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะเดินหน้าโครงการต่อแต่คุณไอเธอบอกว่าเป้าหมายสูงสุดของตนคืออยากจะให้ยกเลิกโครงการตนไม่เปลี่ยนแปลงเป้าหมายแต่ว่าสิ่งที่อาจจะทำได้ในตอนนี้ก็คือทำให้โครงการนี้มันมีความคุ้มค่ามากที่สุดนี่ก็คือเรื่องของ Thai AI Passport ที่ตอนนี้ยังเป็นประเด็นอยู่นะคะดูเหมือนจะเงียบๆไปแต่ว่าความจริงยังร้อนแรงอยู่นะคะขยับมาที่เรื่องของยาเสพติดก็เป็นข่าวเป็นข่าวแล้วหลายคนก็เลยหันกลับมามองกับอาชีพนักหิ้วที่รับจ้างหิ้วแล้วล่าสุดของที่หิ้วไปเป็นยาเสพติดคนก็เลยพูดถึงต้นตอของยาเสพติดผลิตที่ไหนแหล่งกำเนิดแล้วเล็ดลอดผ่านหูผ่านตาของเจ้าหน้าที่บ้านเราไปได้ยังไงวันนี้ขบวนการขนส่งเฮโรอีนไปออสเตรเลียไต้หวันที่เขาบอกว่าทำกันเป็นล่ำเป็นสันจนกระทั่งแอร์สาวไทยของเราก็ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่แอร์สาวมีนาเนี่ยนะคะเธอชื่อมีนาหิ้วไปที่ออสเตรเลียล่าสุดยังมีคดีที่มีการว่าจ้างส่งพัสดุส่งมากรุงเทพก่อนแล้วเตรียมจะส่งออกนอกประเทศเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ติดตามขยายผลต่อเนื่องค่ะเมื่อวานนี้ทางการของสปป.ลาวเขาจับกุมได้เป็น2ชาวลาวตามหมายจับของศาลไทยผู้ต้องหาคือเท้าสายันหรือนายสายันกับนางนันส่วนอีกหนึ่งคนคือเท้าอุ่นหรือนายอุ่นซึ่งตอนนี้ยังหลบหนีอยู่นะคะวันนี้ DSI ออกมาแถลงเรื่องนี้ค่ะบอกว่าเนื่องจากปปส.ส่งสำนวนคดียาเสพติดให้กับ DSI เนี่ยดำเนินคดีพนักงานก็สืบสวนขยายผลพบว่าเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยมีการจ้างซึ่งได้รับจ้างจากผู้ว่าจ้างชาวลาวให้นำกล่องพัสดุที่ซุกซ่อนเฮโรอีนส่งผ่านเหมือนพัสดุบริษัทผ่านพัสดุในไทย ก็ส่งไปรษณีย์ค่ะส่งมาเลยส่งมาที่กรุงเทพเพื่อที่จะลำเลียงต่อไปที่ออสเตรเลียกับไต้หวันดีไซน์เขาก็เลยขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหา2รายคือนายอุทิศอายุ43ปีชาวไทยและนางทัศพรอายุ42ปีเป็นชาวสปป.ลาวทั้งคู่เนี่ยเป็นสามีภรรยากันจับกุมไปแล้วทั้งคู่นะคะก็นำตัวขอหน้าศาลฝากขังแล้วเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาต่อมาก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลจับผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมอีก4คนคือเท้าสายันนางนันเท้าอุ่นทั้ง3คนเป็นชาวสปป.ลาวและอีกคนหนึ่งคือนายแคล้วนายแคล้วเนี่ยเป็นชาวไทยที่ขอหมายจับเพิ่มอีก4เนี่ยจับได้แล้ว3คือเท้าสายันนางนันและนายแคล้วขอหมายจับไป6จับได้5ยังเหลือผู้ต้องหาชาวลาวอีก1ที่ยังหลบหนีแต่ขนาดว่าตรวจสอบกันหนักวันนี้ยังมีแคสรับหิ้วบินไปญี่ปุ่นค่ะแต่เอใจว่าหนักผิดปกติก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่สุดพบไอซ์2กิโลนะคะพรางตาอยู่ในขวดมะขามเปียกคนที่รับหิ้วเนี่ยปกติเขาเดินทางบ่อยก็รับหิ้วของแล้วปกติก็จะตรวจสินค้าที่นำมาฝากหิ้วทุกครั้งครั้งนี้เช่นเดียวกันแต่ไม่ได้หิ้วไปด้วยวางไว้ที่จุดรับพัสดุใต้คอนโดเช่นเดิมก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นพอกลับมาถึงไทยเขาก็แจ้งตำรวจเพื่อให้มาตรวจสอบแล้วก็พบว่าข้างในเป็นไอซ์นะคะหนักกว่า2กิโลกรัมเคสนี้โชคดีที่คนรับหิ้วเนี่ยเอะใจเพราะจู่ๆหนักผิดปกติหนักสิคะพลางเข้าไปตั้ง2กิโลเอาละค่ะหมดเวลาของข้อข่าวข้ามแล้วนะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาด เพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ประจำปีพุทธศักราช2569เวลา 19:33 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชินีนักเปียโนจะแสดงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดจากพระราชสวนีสู่ลำนำดนตรีแห่งการให้ผ่านแสงสีและการบรรเลงเปียโนเริ่มถึงนิทรรศการพระราชประวัติพระปรีชาสามารถด้านดนตรีและการจัดแสดงปี่โอโบ1ใน3ของเครื่องดนตรีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานแก่วงดุริยางค์ทหารเรือเมื่อปี2509จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยในการนี้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่ในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมทั้งพระราชทานของเที่ยระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณและผู้บริจาคเงินต่อจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้นภายใต้ชื่อ Still on my mind ทะสถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงดุริยางค์ราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญและคณะนักร้องประสานเสียงจาก3สถาบันฐานเรือการแสดงแบ่งเป็น2ภาคซึ่งภาคแรกบรรเลงบทเพลงคลาสสิกหลากหลายรูปแบบเช่นบทเพลงโหมโรงลุสลันแอนลุดมิล่าโอเวอร์เชอร์ของมิคาเอลกรินก้าบทเพลง The Firebird Suite ในท่อน4ของอีโกร์เฟโยโดโลวิชสตาวินสกี้บทเพลงซิมโฟนีหมายเลข40ในคีย์ G minor ของโมซาร์ทรวมถึงบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรชุดกินรีสวีทและบทเพลงประพันธ์ใหม่ Eternal Light of Grace แสงสิรินิรันดร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนภาคหลังแบ่งเป็น3องค์ได้แก่องค์ที่1การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรร่วมกับวงออร์เคสตราเป็นครั้งแรกองค์ที่2การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในดวงใจนิรันดร์และราชนาวิกโยธินประกอบการแสดงยุทธการงูเขียวหางไหม้และองค์ที่3การขับร้องบทเพลงเทิดพระเกียรติและบทเพลงไพเราะอาทิเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจบทเพลงพระราชนิพนธ์ดุจบิดามารดอนและความฝันอันสูงสุดเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่คณะผู้จัดงานและศิลปินทั้งนี้กองทัพเรือได้ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตมาตั้งแต่ปี2504ตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยและนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนของสภากาชาดไทยต่อไป
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรในโอกาสเยือนประเทศไทยและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะพระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ันนี้เวลา 17:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยการเสด็จออกทรงรับในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางการทูตและไมตรีจิตอันแน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์จักรีและพระราชวงศ์วินเซอร์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานและมั่นคงนับศตวรรษโดยทั้งสองพระราชวงศ์มีความผูกพันใกล้ชิดทั้งในระดับพระราชไมตรีส่วนพระองค์และการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีทรงเป็นหนึ่งในพระราชวงศ์ชั้นสูงของสหราชอาณาจักรที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการกุศลและงานสังคมสงเคราะห์ในระดับสากลมาอย่างต่อเนื่องการเสด็จเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองราชอาณาจักรให้ดียิ่งขึ้นแล้วยังเป็นนิมิตหมายอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือของทั้งสองประเทศให้ยั่งยืนสืบไปต่อจากนั้นเวลา 17:58 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะพระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พระเทพวชรธรรมโสพลศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะพระสงฆ์เฝ้าถวายเงินพระพุทธรูปและวัตถุมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569พระเทพวชิรวิทยานุสิตวราปุญญวโรเจ้าอาวาสวัดโพทองกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปและงาช้างพร้อมฐานไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569กับถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวัตถุมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพรหมวชิโรดมสุทัศน์วรทัศน์ศรีเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปวัตถุมงคลและสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เวลา 18:08 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้หม่อมราชวงศ์จียา

ดมศักดิ์ครบ100ปีแห่งการสิ้นพระชนชุดตราไปรษณียากรที่ระลึก100ปีแห่งวันสิ้นพระชนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หนังสือพระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และหนังสือตำรายาหมอพรเล่มที่1และเล่มที่2แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 18:22 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬาแด่พระแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบรายการคิวโบ๊ท SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33พุทธศักราช2568และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC 0ในนามทีมวายุในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกาต้าครั้งที่37ประจำปี2568ณหาดกะตะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแก่นักกีฬาที่ควรค่าแก่การยกย่องและมีน้ำพระราชฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นนักกีฬาเวลา 18:30 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เวลา 18:36 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เทพพงพาณิชย์นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเชี่ยวชาญการพัฒนาประสร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวหลักสูตรนานาชาติพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ประจักษ์โอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตะกร้าบรรจุผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิสังคมสืบสานรักษาต่อยอดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าสิ้นตีนจกพญาเมืองรองไทยโทนครามลายดอกอินทนินจังหวัดแพร่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569วันนี้เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกธาราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย

0: และรายได้จากการจัดกิจกรรมกลาโหมร่วมใจเดินวิ่งด้วยหัวใจที่เทิดทูนครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทัพบกและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการฐานพันดีในงานกาชาดประจำปี2568เงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568และเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือและคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568กองทัพเรือและร้านสมาคมภริยาฐานเรือเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการฐานอากาศนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าและผู้แทนสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต้นไทรจำลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนางสาวปวีณาจริยทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พลอากาศโทปิยกิจสุทธิวัฒนากูลผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชนำคณะข้าราชการและนักเรียนนายเรืออากาศโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพลตรีประเจตเรืองกาญจนเศรษฐ์ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลอนันทมหิดลนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนายขันประจวบเหมาะประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพรองศาสตราจารย์วรากรสามโกเศศประธานกรรมการมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพคุณหญิงโรสบริบาลบุรีพันธ์ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนางวิรัชดาอินทรแพทย์ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนางสาววิราลินชานธาราและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพจากนั้นเวลา 9:49 นเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ภยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกโกโวสหพันธรัฐรัสเซียมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนและนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจากนั้นเวลา 13:58 เสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ตามลำดับดังนี้ นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขนายสมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยคณะข้าราชการกรมปศุสัตว์นายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและผู้แทนคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการสภากาชาดไทยผู้แทนภาคคณะกรรมการจัดการและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิผู้แทนสมาชิกสายใจไทยและผู้แทนจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนายเตชบุญนาครองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36และคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตรสวัสดิวัฒน์รองประธานกรรมการผู้อำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการมูลนิธินางอารยาอรุณานนท์ชัยรองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิรองศาสตราจารย์ทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาลและคณะกรรมการสภาการพยาบาลนางสายทิพย์อานโพทองนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมนางสาวอรไทยธนาวินิจเจริญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนางภักษรัตน์กิติปรียาภัทรหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาและคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลรองศาสตราจารย์เรวดีจงสุวัฒน์นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะกรรมการอำนวยการสมาคมและศาสตราจารย์สุภาหาญหนองบัวนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคม
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานรางวัลในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2569
0: เวลา 19:12 วันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact Forum เมืองทองธานีทรงเป็นประธานในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number 1ผลสำเร็จของโครงการในเชิงปริมาณมีเครือข่ายโครงการ To Be Number 1ครอบคลุม76จังหวัดและ50เขตกรุงเทพมหานครรวมทั้งมีการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1เพื่อเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้กับสมาชิกจำนวนมากในเชิงคุณภาพมีสมาชิกที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะตามเป้าหมายในการนี้พระราชทานรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นจำนวน13รางวัล รวมทั้งรางวัลผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ระดับต้นแบบเพชรประจำปี2568จำนวน9รางวัลได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดเชียงรายจังหวัดพังงาจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดอำนาจเจริญโรงเรียนหนองฉางวิทยาจังหวัดอุทัยธานีบริษัทสหเรืองจำกัดจังหวัดมุกดาหารชมรม To Be Number One บริษัท CPO จำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโอกาสนี้มีพระดำรัสถึงความภูมิใจในความสำเร็จตลอด24ปีของโครงการ To Be Number One ที่สร้างเยาวชนให้แข็งแกร่งและมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ
2: ผ่านไปจนวันนี้ครบ24ปีแล้วเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดเปลี่ยนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานไปหลายคนแต่โครงการ To Be Number One ก็ยังคงมีผู้สืบทอดอุดมการณ์ทำงานด้วยความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องจนมีเครือข่ายชมรมทุกประเภทครอบคลุมทุกอยู่ทั่วประเทศข้าพเจ้าเชื่อว่าความสำเร็จของโครงการ To Be Number One ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายย่อมต้องรู้และเห็นประโยชน์เป็นที่ประจักษ์แก่ตนเองไม่มากก็น้อยสำหรับข้าพเจ้ายอมรับว่ารู้สึกปลื้มใจกับความสำเร็จของโครงการ To Be Number One อย่างมากข้าพเจ้าได้เห็นพัฒนาการทั้งด้านยุทธศาสตร์การทำงานที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติเชิงบวกโดยเฉพาะเยาวชนสมาชิก To Be Number One มีภาวะผู้นำมีความภาคภูมิใจในตัวเองมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งประสบความสำเร็จในการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตในทางที่เหมาะสมและมีความสุขเป็นที่ยอมรับทางสังคม
0: โอกาสนี้สกยืนร่วมกับผู้ร่วมงานและสมาชิก To Be Number One เพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงมินิคอนเสิร์ตของคณะกรรมการอำนวยการโครงการคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลงานและคณะผู้บริหารจังหวัด4ภาคพร้อมกับทรงแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ To Be Number One Idol รุ่น16เพื่อสื่อถึงความรักความสามัคคีการร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินงานสู่เป้าหมายโครงการเยาวชนไทยเก่งดีมีความสุขเติบใหญ่อย่างเต็มศักยภาพเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดก่อนเสด็จกลับทรงตัดเค้กในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ24ปีโครงการ To Be Number One แล้วพระราชทานแก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการทั้งยังโปรดให้ To Be Number One Idol นำเค้กไปมอบให้กับสมาชิก To Be Number One ที่ไปร่วมงานเป็นการขอบคุณที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One
1: พระราชกุมารีแห่งสาราชอาณาจักรพร้อมด้วยพระสวามีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้เวลา 16:05 นาทีเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพลเรือโทเซอร์ทิโมธีรอว์เลนซ์พระสวามีเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีราชเลขานุการในพระองค์นางสนองพระโอษฐ์และนายมากุดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเริ่มแสดงความอาลัยในโอกาสนี้ด้วย จากนั้นเสด็จไปทรงวางพวงมาลาสักการะพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งการเสด็จไปทรงแสดงความอาลัยในครั้งนี้เป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของปวงประสบกรณิกรชาวไทยอันสะท้อนถึงมิตรภาพที่จริงใจอย่างลึกซึ้งในระดับพระราชวงศ์ตลอดจนระดับประชาชนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่าศตวรรษก่อนเสด็จกลับทรงลงพระนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณห้องรัชกาลที่10อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรพระมหาเถระที่มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ
0: วันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรถวายพระมหาเถระที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะจำนวน9รูปในการนี้ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยรับศีลเจ้าพนักงานอาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำการจารึกราชทินนามลงในสุพรรณบัตรดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมสุตาคมปริยัติกิจดิโลกสาธกธรรมปฏิภาณวิจิตวินิจศีลสมาจารไพศาลศาสนกิจจาธรตรีปิฎกวรารงกรธรรมยุติกคณิสอนบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระญาณวชิรมงคลโสพลปริยะวิธานวรกิจวิจิตป่าโภชนวรานุศาสตร์พิลาศวิปัสสนาญาณปรีชาไพศาลศาสนกิจดิโลกตรีปิฎกวรารงกรธรรมยุติคณิสอนบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีศรีมหาจุฬาลงกรณ์สภานายกดิโลกวิเทศศาสนกิจวิสิทธิวิปัสสนาธุราธรสังวรศีลสมาจารนิวิทวิจิตธรรมกถาสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีศรีปริวัติกิจโกศลโสพลศาสนกิจพิธานคุณาลังการธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระพุทธวชิรากรสุนทรวิปัสสนาญาณโสพลโกศลนวกรรมกิจธาดาวิสุทธิจริยาคุณสมบัติพิพัฒนศาสนกิจดิโลกสาธกธรรมวิจิตธรรมยุติกคณิสอนบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิโลกศรีปริยัตินายกคณาธรบวรป่าพจนานุสิทธิ์วิจิตธรรมปฏิภาณไพศาลพัฒนกิจการีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีศรีปริยัติวิธานวิเศษวิเทศศาสนกิจประธานวิมลศีลาจารณิวิทย์วิจิตธรรมกถาสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์ไพศาลวิเทศศาสนกิจวิสิทธธรรมคุณาภิรักษ์อัครสัทธาปสาทกรบวรศีลาจารณิวิทย์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสี สมเด็จพระมหาพัชรญาณมุนีศรีวิปัสสนาภาวนาโกศลโสภณธรรมานุสิทธิ์วิจิตธรรมปฏิภาณไพศาลวิเทศกิจธาดาสุศีลาจารวัตรสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธมามกะและมีพระบรมราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องซึ่งการสถาปนาพระมหาเถระผู้มีสมณาคุณขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะจึงเป็นการส่งเสริมทํานุบำรุงคณะสงฆ์ให้เกิดความมั่นคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบไป
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์รวม8 รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมพระราชทานภัตตาหารเช้าและเพลตลอดจนประโคมย่ำยามมีกำหนด100 วันเวลา11 นาฬิกาท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นและครอบครัวไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8 รูปทางนี้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสามารถส่งหนังสือแจ้งแสดงความประสงค์ได้3 ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังส่งทางไปรษณีย์และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา17 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8 รูปสำหรับเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นการแสดงความระลึกถึงและความเคารพต่อผู้วัยชนและช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลา19 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8 รูปซึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประโคมย่ำยามถือเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศตามธรรมเนียมราชสำนักโดยเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกลองชนะต้องจัดเจ้าพนักงานมาประโคมยามตามพระอิสริยยศเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศตลอด100 วันองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสระแก้ววันนี้ที่โครงการชลประทานสระแก้วอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว พลอากาศเอกชลิตภูกภาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยเลขาธิการกปร.ไปติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำบางปะกงและลุ่มน้ำตอนเลสาบพร้อมทั้งร่วมพิจารณาแนวทางการพัฒนาฝาย3แห่งเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในเบื้องต้นระหว่างรอผลการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอตาพระยาซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริไว้สำหรับช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรต่อมาองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างฝายบ้านใหม่ไทยถาวรและฝายบ้านคลองน้ำใส2ซึ่งเป็นฝายคอนกรีตที่ช่วยเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำรวมกว่า1ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีโดยมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569นี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีณโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมอำเภอศรีสวัสดิ์ในการนี้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน503ชุดมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโครงการสืบสานพระราชปณิธานเป็นการดำเนินงานช่วยเหลือและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและมูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมอบอุปกรณ์การศึกษามูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและจักรยานยนต์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับมูลนิธิกัญจนบารมีจัดหน่วยแพทย์ทันตกรรมและรถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจรักษาสุขภาพมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีแก่นักเรียนในพื้นที่พร้อมด้วยการให้คำปรึกษาทางกฎหมายจากสำนักงานอัยการสูงสุดและการรับเรื่องร้องเรียนจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโอกาสนี้องคมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมชมสวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจชุมชนยั่งยืนหมู่บ้านแก่งแคบอำเภอศรีสวัสดิ์เพื่อติดตามการดำเนินงานฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรและการผลิตของชุมชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่อย่างยั่งยืน องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการประกวดนำเสนอผลงานเชิงผลิตภาพการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่2วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการประกวดนำเสนอผลงานเชิงผลิตภาพการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่2โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสานทั้ง11แห่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างทักษะ soft skill จากการลงมือปฏิบัติจริงโอกาสนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้นักศึกษาตระหนักในบทบาทหน้าที่เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอระบบ Big Data ที่นำข้อมูลเปิดจาก11หน่วยงานภายนอกมาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดเทวราชกุญชรและวัดราชสัทธาธรรมกรุงเทพมหานครวัดพระศรีรัตนมหาธาตุและวัดราชบูรณะจังหวัดพิษณุโลกวัดพญาภูวัดพระธาตุช้างคำและวัดธงน้อยจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีเทศบาลตำบลบ้านใหม่จังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาได้แก่วัดจันทกระเพาะวัดโบสถ์วัดเทพสรธรรมารามวัดปัญจทายิกาวาสวัดสุวรรณจินดารามวัดบางเตยนอกวัดเนกขัมมารามวัดป่าคลอง11และวัดป่าไขแสงธรรมารามเวลา 17:00 นบริษัทรอริโอประเทศไทยจำกัดเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปนายทวีสันวิชัยวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดหทัยนเรศจังหวัดนครปฐมและวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดสร้อยทองวัดโสมนัสวิหารและวัดเพลงสวดมาติกาดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบริษัทพัทยาอินวิเอชั่นจำกัดว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ดารามั่นและคณะศูนย์รักพุงคลินิกโรคอ้วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หม่อมหลวงยาสินีจักรพันธ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สวดพระอภิธรรมพระบรมศพประชาชนพร้อมใจกันไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลเมืองเลนจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัวจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสาวภากรุงเทพมหานครนายทักษิณชินวัตรและคณะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ลอดทั้งวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นเช่นบริษัทไทยแลนด์พรีวิเลจค้าจำกัดสำนักงานใหญ่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกองบัญชาการช่วยรบที่1เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16และบริษัทพัทยาเอวิเอชั่นจำกัดทางนี้ช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.ที่บริเวณประตูอนงคลีลาซึ่งเป็นทางออกพระบรมมหาราชวังมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้นำข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมามอบให้กับประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็ง
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
1: อไอโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ผมเข้าใจว่าคนเราเนี่ยฟันเนี่ยมันอยู่กับเราได้ไม่นาน50 60น่าจะร่วงหมดแล้วมั้ยหรือไม่เกี่ยว
3: อ๋อไม่เกี่ยวเลยเป็นความเชื่อที่ผิดถ้าเกิดเราดูแลดีๆหาหมอฟันบ่อยๆเงี้ยค่ะปูหินปูนสม่ำเสมอถ้ามีฟันผุก็รักษา
2: อยู่กันได้ยาว
3: อยู่ครบ32เลยก็ได
2: ้ผมว่าคนไข้ส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยอยากเจอหมอฟัน
4: จริงหลายคนกลัว
2: 1เพราะมันเจ็บ2คืออายฟันเราไม่สวยฟันเราสกปรกอันนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนำ
3: ไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวมาเถอะ
2: จะสกปรกแค่ไหนหน้าที่ของฉันคือทำให้คุณสะอาด
3: อืมใช่ไม่ต้องรอให้มีอาการหรือว่าปวดก่อนแล้วค่อยมา
5: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: สวัสดีวันพฤหัสบดีอ่านหนังสือดีๆสักเล่มก่อนนอนช่วยให้จิตใจสงบขึ้นได้นะคะ
5: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
7: สวัสดีค่ะน้ำหนึ่งค่ะ
8: เนยค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Fandom Life
5: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทท
10: ักทายทางวิทยุด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ด้วยกันใน EFM Fandom Live พอดีเมื่อกี้ข่าวยังไม่จบแต่ว่าเราก็เริ่มกันไปในออนไลน์แล้วอ่านแฟนฟิกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าสู่ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวได้เจอกับน้ำหนึ่งเนยคืนนี้ค่ะ
11: ครับผมแต่ว่าชั่วโมงนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะครับสำหรับอ่านสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทนะครับ
10: ครับแล้วก็นอกจากแฮชแท็กน้ำหนึ่งเนย X Fandom Fanfic นะคะฝากคีย์เวิร์ดวันนี้ด้วยนะคะเป็น Triple N ก็คือ N 3ตัว EFM Fandom 2026ค่ะเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะคะชั่วโมงหน้าน้ำหนึ่งเนยและ EFM Fandom Live จะมาเจอกันแล้ว
9: EFM Fandom Live
5: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
12: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าก
1: ินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไป
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองทัพไทยมอบนโยบายย้ำบูรณาการความมั่นคงชายแดนรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลบเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองทัพไทยมอบนโยบายย้ำบูรณาการความมั่นคงชายแดนรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบดันศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนดูแลความมั่นคงคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยว่าได้หารือร่วมกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพถึงภาพรวมด้านความมั่นคงโดยกองทัพรายงานแผนป้องกันประเทศการปกป้องอธิปไตยและการเตรียมความพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนพร้อมย้ำให้ประชาชนเชื่อมั่นในขีดความสามารถและศักยภาพของกองทัพไทยในการดูแลความมั่นคงของประเทศนายกรัฐมนตรียืนยันว่าหากเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องอธิปไตยความปลอดภัยของประชาชนและผลประโยชน์ของชาติรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมระบุว่าประเด็นการก่อสร้างรั้วชายแดนไม่ได้มีการหารือเป็นพิเศษเพราะเป็นภารกิจที่ดำเนินการตามปกติอยู่แล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าก่อนการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนได้หารือกับฝ่ายทหารถึงประเด็นด้านความมั่นคงที่จะนำไปหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงควบคู่กับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยย้ำว่าจีนเป็นมหามิตรของไทยและความร่วมมือด้านความมั่นคงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ส่วนปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำโขงนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะหารือร่วมกับทั้งจีนและเมียนมารวมถึงประเด็นหมอกควันข้ามแดนยาเสพติดและความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นสำคัญพร้อมย้ำว่ารัฐบาลกับกองทัพเป็นเนื้อเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันคือการปกป้องอธิปไตยดูแลความปลอดภัยของประชาชนและไม่ปิดกั้นทุกแนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาชายแดนรวมถึงกรณีที่จีนอาจมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกด้านการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: กองทัพภาคที่1ร่วมกับทอ.อส.เดินหน้าซ่อมสร้างที่พักอาศัยให้ผู้ยากไร้และทหารกองประจำการ74หลังถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผอ.ส.อ.จ.ส.อ.พระราชทาน904ภาค1เป็นประธานร่วมกับดร.มหันธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบบ้านในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในเขตกรุงเทพมหานครและ25จังหวัดภาคกลางโดยวันนี้ได้มอบให้กับนางสาววาสนาอายุ84ปีบ้านเลขที่ 60/88 หมู่ที่11ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากพักอาศัยอยู่เพียงลำพังสภาพบ้านทรุดโทรมไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้ด้วยตนเองโดยการมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในครั้งนี้ถือเป็นหลังที่1ในจำนวนทั้งหมด74หลังที่กองทัพภาคที่1ได้ดำเนินการในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสรวมถึงที่พักอาศัยของทหารกองประจำการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยใช้ศักยภาพของหน่วยทหารช่างในพื้นที่รับผิดชอบและได้รับความอนุเคราะห์จากภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยดังกล่าวโดยถวายเป็นพระราชกุศล
5: เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
4: 74รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ปัจจุบันได้ดำเนินการมอบบ้านไปแล้วจำนวน45หลังและคาดว่าจะส่งมอบบ้านทั้ง74หลังให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
6: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
2: ๆรอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธิรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

วัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ความกล้าคือพลังที่ผลักดันให้เราก้าวข้ามความกลัว
2: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: สวัสดีค่ะน้ำหนึ่งค่ะ
5: เนยค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
6: กลับมากับ EFM Fandom Live นะคะรับรองวันนี้เพจแน่นอนเพราะว่ากะเพราก็อยู่กับเราไฟก็อยู่กับเรานะคะ
7: สุดยอด
6: รับน้ำหนึ่งเนยสวัสดีค่ะ
8: สว
6: ั
8: สดีค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำหนึ่งเนยครับสวัสดีฮะโอ้โหใช้คำว่านี่คือ coming back เลยใช่ไหมแบบว่าเป็นว่า
6: หลัง4ปี
7: โอ้โหนานมากอะ
6: แล้วน้องถามว่าทำไมไม่ได้ทำห้องนู้นเพราะอยากเป็นดีเจอยากใส่หูฟัง
5: ใส่หูฟัง
7: ไม่เป็นไรวันนี้น้องทำได
6: ้โอกาสกดเอฟเฟกต
7: ์
5: อ๋อเราไม่ได้มี
7: เรามีลำโพงอยู่
5: 1
7: อ๋อนี่ไงเสียงออกไปแล้วเสียงแตร
5: อ๋อใช่ทําอันนี้เค้าเรียกว่าทําเป็ด
7: อ๋อเหรอคนละเครื่องชนิดอีกไม่เป็นไร
6: ยังไงว่าวันนี้เดินสายเห็นน้องไปหลายๆการมากเราเริ่มงานตั้งแต่กี่โมงคะวันนี
5: ้โอ้
9: เช้าเลย
5: เช้าประมาณ11 โมง
7: แ
5: ต่ว่าตื่นมาโขกหน้าตั้งแต่ 8:00 น.
9: ใช่
6: ขึ้นหน้าขึ้นคําว่าโขกหน้าโขกหน้าตั้งแต่8โมงเขาเดินสาย11โมงเริ่มยาวมาจนถึงตอนนี้เลย
7: ครับผมแต่ energy เนี่ย 100% แน่นอน
6: ใช่เขาบอกว่าคุณดูดีดมากคืนนี้จะนอนหลับกันไหม
5: ไม่หลับเลยนะ
9: ตอนนี้เลย
5: ชาอยู่นี
7: ่ต้องดีดต้องดีด
6: เดี๋ยวเรามอบฟิกก่อนละกันนะคะ
7: เ
6: ป็นแฟนฟิกที่แฟนๆเขียนมาให้ขอบคุณค่ะเกือบร้อยกว่าเรื่องคัดมา5เรื่องให้น้องไปอ่าน
7: คัดมา5เรื่องกลับบ้าน
5: ค่ะ
7: ปกติพวกคุณเคยอ่านฟิกกันไหมอยากรู้อะ
5: ไม่เคย
7: เคยเหรอเฮ้ยต้องไปลองอ่านดูแฟนๆเขาเขียนมาให้คุณน่ะน่ารักมากเลย
5: แต่หนูเห็นแวบๆอะไรว่าหนูเป็นวิญญาณหนูตายอะไรอ่ะ
6: ใช่แล้วมีคนเขาไปพิมพ์ใน X ว่าน้ำหนึ่งบอกว่าเราต้องเป็นผีอีกแล้วหรอ
5: เป็นผีอยู่อย่างนั้น
7: เออแต่ในเรื่องดีในเรื่องดีลองไปอ่านกันดู
5: อันนี้คือคัดมาจากร้อยเรื่อง
7: เหรอใช่นี่แหละ5ฉบับครับผม
6: เขานี่ครีเอทีฟเขาอ่านทุกเรื่องนะ
7: อืม
6: รอบด้วย
5: อุ๊ย
9: ไปสร้างเป็นซีรีส
6: ์ได้หลายเรื่องก็คือน่าทำต่อมั้ย
7: เฮ้ยจริงแต่ละเรื่องอย่างเรื่องที่มีลึกลับอย่างเรื่องผีที่เมื่อกี้คุยกันเนี่ย
5: ที่หนูเป็นผีเหรอคะ
7: ก็น่าไปทำต่ออยากรู้แบบเหมือนน่าจะทำ EP 2ได้อะไรอย่างเงี้ย
5: เอาในทุนค่ะเข้าเลย
6: อ่ะ4ปีที่เราไม่เจอกันอ
7: ั
6: ปเดตหน่อยว่าเรา2คน4ปีที่ผ่านมาเรามีพัฒนาการทางความสัมพันธ์ยังไงบ้างสนิทกันมากขึ้นไหมหรือแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างใน4ปีนี้
5: ค่ะก็คือหลังจากที่เราจบแยกจบกันมาจากการเป็นไอดอลสาวปั้นนี่ซัมติงปั้นเราก็แบบว่าเหมือนก็แยกย้ายกันไปตามหาความฝันเนาะไปแบบทำสิ่งที่ยังอยากทำหรือว่าอะไรก็ตามแต่แล้วก็มาเจอกันอีกทีก็คือซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะที่แบบได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหลังจากที่ก็ห่างหายกันไปประมาณ 2-3 ปีเหมือนกันนะคะจนมาเจอกันในเรื่องนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะที่แบบได้กลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งเพราะพวกเราก็ทำงานด้วยกันมาเกือบแบบ 5-6 ปีเนาะสมัยที่เราอยู่ใน BNK อะไรอย่างเง
7: ี
5: ้ยพอได้กลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งมันก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างมันก็ง่ายขึ้นการแบบปรับจูหรืออะไรเงี้ยคือเราก็รู้จักนิสัยใจคอกันมาอยู่แล้วมันก็เลยทำให้ง่ายขึ้นสำหรับกัน
7: เห็นบอกว่าแบบเพราะความสนิทของพวกเราแบบถึงขนาดว่ามีดีฟทอล์กกันบ่อยๆคุยเรื่องความรู้สึกอะไรกันอย่างเงี้ยใช่ไหมมีมั้งไหม
9: ใช่ค่ะคือถ้าอย่างในวงที่แบบเราทำงานเจอกันทุกวันแล้วก็แบบเจอกันแบบหลายๆโปรเจกต์เนี้ยเราก็แล้วความยิ่งแต่ก่อนเราอยู่หอด้วยกันด้วยก็จะมีแบบบางอย่างเป็นเรื่องแบบยุ่มยิ้มเล็กๆอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าเราก็จะมีแบบดีฟทอล์กที่คุยกันแบบ
6: เคลียร์หรอ
9: เคลียร์กันนิดหน่อย
7: เพื่อให้มันไปข้างหน้าได้แบบโฟลว์อะไรเงี้ยเน
6: า
7: ะ
6: จริงๆคุณสองคนไม่ได้เคยทะเลาะอะไรกัน

0: เลยพี่นันดูสัมภาษณ์แบบอื่นๆอ่ะบอกว่าไม่ได้เคยมีทะเลาะอะไรกันแบบแรงๆเหมือนในเรื่องอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อไม่มีค่ะไม่มีในเรื่องแรงเกินในเรื่องคือต้องออกข่าวแล้ว
2: นั่งตรงนี้
1: จริงวันนี้คือต้องมาเคลียร์กันแล้ววันนี้
3: คือพี่นันมองว่าต้องเป็นแบบในเรื่องเลยเหรอ
0: ไม่ถึงว่าเขาเคยให้สัมภาษณ์ไงเราก็เลยนึกภาพว่าแบบเออในเรื่องอ่ะเขาเพราะว่าอันนี้มันแค่ EP 1ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ดูแบบดูแล้วความดันขึ้น
1: อ
0: ่ะ
1: หนูเล่นหนูก็ความดันขึ้น
0: ใช่ไหมไม่ต้องทำเสียงคนยายนั้นก็เป็นคนฉุนเฉียวตลอดเวลายายไฟอ่ะ
1: ห
0: ั
1: วนี่หัวแบบ
0: ยียวนกวนเหลือเกินแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องซีรีส์เราขอท้าวความไปหน่อยดีกว่าวันนั้นที่มาก็คือเกิดตำนานข้าวเหนียวมะม่วงกับช็อกโกแลตเกิดขึ้นคือเหมือนกับว่าตอนนั้นเราให้เปรียบอีกคนอ่ะเป็นของหวานว่าจะเป็นเมนูอะไรซึ่งน้ำหนึ่งอ่ะตอบว่าให้เนยเป็นข้าวเหนียวมะม่วงเพราะว่ามันหวานมันแล้วก็หนูชอบข้าวเหนียวมะม่วงค่ะส่วนเนยก็ตอบว่าน้ำหนึ่งอ่ะเป็นช็อกโกแลตเพราะว่าหนูก็ชอบช็อกโกแลตที่สุดเหมือนกันก็เลยอยากจะถามว่าถ้าวันนี้คำถามเดิมยังจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงและช็อกโกแลตเหมือนเดิมไหม
3: สี่ปีถัดมา
1: เพราะอายุมันเยอะขึ้นของหวานไม่ค่อยได้กินแล้วหรอกต้องเบาลง
0: เรื่องของสุขภาพ
1: เรื่องสุขภาพ
0: เป็นอะไรดีอ่ะ
3: อัปเดตปี69
2: เป็นอะไรที่แบบดีต่อใจดีต่อกายดี
0: ไหมเนยให้น้ำหนึ่งเป็นอะไรดี
2: อกไก
0: ่เป็นอกไก
3: ่ที่สุขภาพดีกันอ่ะ
0: เนื้อในนี้
2: เพิ่มโปรตีน
3: โปรตีน
2: นี่คืออันดับหนึ่งของร่างกายนะ
3: ใช่ใ
0: ช่เป็นอกไก่แล้วน้ำหนึ่งให้เนยเป็นอะไรดี
1: เป็นผักใบเขียวเนี่ยค
3: ่ะใบเขียว
1: ใบเขียว
3: สุขภาพเหมือนกัน
1: สุขภาพเหมือนกันเราจะขาดไม่ได้นะผักใบเขียวเนี่ยธาตุลงธาตุเหล็กวิตามิน
0: นี่แหละถ้าสมมติว่าหายไปอีก 7-8 ปีกลับมาคุณไม่ต้องแบบเป็นน้ำในเข่าหรืออะไร
1: จริงเป็นวิตามินบำรุงเข่า
0: เลยพ่อขอเป็นแคลเซียมค่ะ
3: ไม่เป็นไรอันนี้อัปเดตปี69ก่อน
0: อัปเดต
3: ครับผม
0: เนาะมีคำถามจากทางบ้านที่พี่แนนไปเก็บเกี่ยวมานะคะถามน้ำหนึ่งว่าคุณเคยพูดไว้ว่าถ้าคุณจะได้เป็นดาราช่อง7เนี่ยคุณจะปิดตลาดปลาที่สิงห์บุรีแล้วก็ฉายซีรีส์ให้คนดูคุณได้ทำสิ่งนั้นตามที่พูดไว้หรือยัง
1: ยังไม่ได้ทำเลยค่ะ มันยังไม่ได้ทำหนูแค่บอกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดหนูบอกว่าหนูจะไปเดินที่ตลาดปลาแต่ไม่ได้ปิดตลาดฉายไม่ได้ปิดตลาดฉายแต่ว่าถ้าแบบถ้าวันนึงได้เป็นนางเอกแบบละครที่แบบฉายช่องทีวีอย่างเงี้ยนี่หนูหวังว่าหนูจะไปเดินตลาดปลาแล้วป้าที่ตลาดปลาจะต้องทักหนูแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปเดินไงเพิ่งออน EP แรก
3: โอเค
1: เดี๋ยวสัก EP 4 EP 5เดี๋ยวหนูจะลองไปเดินดู
0: โอเคแล้วมาอัปเดตด้วยนะถามเนยมีคนถามเนยมาเหมือนกันถามว่าถ้าไฟแกล้งแบบตอนเด็กคุณจะโกรธไหมถ้าเป็นชีวิตจริง
2: หุยโกรธนะคือตอนที่หนูดูแบบว่าดูน้องแสดงอะค่ะหนูร้องไห้ตามอะคือกลับไปดูเรื่องใช่แล้วก็มีดูแบบเบื้องหลังด้วยอะที่น้องแบบเล่นอะก็รู้สึกว่าคือมันเป็นอะไรที่แบบสงสารนะแล้วรู้สึกว่าถ้าเราโดนจริงเราไม่รู้ว่าความจริงมันคืออะไรแต่ว่าถ้าเราโดนนะคะหนูก็คงแบบรู้สึกข้างใน
0: แต่ในเรื่องคุณก็โตมาแบบฉันจะไม่ยอมให้คุณแกล้งอีกแล้ว
2: ใช่คุณมาเท่าไหร่ฉันแบบไปเท่านั้น
3: เรื่องมันทวิสต์ความเป็นคุณทั้งคู่พอสมควรนะคือแม้ว่าจะมีกลิ่นอายของพวกคุณอยู่อะแต่ว่ามันก็จะมีความบางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากเห็นอย่างนี้จากพวกคุณเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งบทมันก็พาพวกเราไปแบบนั้นด้วยอะไรเงี้ย
0: อย่างเนยอย่างเงี้ยถามจริงชีวิตเคยโกรธคนไหม
2: เฮ้ยพี่แนนถามเหมือนพี่พ่วงกลับเลย
3: แล้วเนยตอบว่า
2: เคยเกลียดใครไหมหนูบอกว่าเนี่ยน่าเกลียดของหนูแล้วค่ะแบบว่าที่รู้สึกเกลียดแล้วตอนที่เราพยายามถ่ายเขาเรียกถ่ายฟิตติ้งอ่ะหนูก็พยายามแล้วแต่เขาก็รู้สึกว่ามันยังเหมือนยิ้มเลยน่าเกลียดเหมือนยิ้มแล้วแบบเสียงที่แบบดูแบบเสียงที่แบบเวลาพูดใส่อ่ะเวลาเราแบบโกรธๆอ่ะก็ยังดูแบบไม่ค่อยแบบที่เขาจะกลัวได้อ่ะมันก็เลยต้องแบบปรับจูนเยอะ
3: เพิ่มเข้าไปอีกใช่ไหมถามนิดหนึ่งได้ไหมอยากรู้ว่าเนยเขาเป็นคนแบบเขาไม่ค่อยโกรธใครอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ดูซอบๆเนาะคือถ้าเขาโกรธหนูว่าเขาก็จะโกรธแบบนิ่งๆที่ไม่ได้แบบว่าแสดงออกขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนนิ่งๆแบบไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรขนาดนั้น
0: แล้วน้ำหนึ่งอ่ะเวลาโกรธคนเป็นยังไงอ่ะ
1: วิ่งหนูนิ่งนะ
0: ไม่ได้แบบเป็นไฟ
3: ฉุนผางไงไม่มี
1: ไม่มีตะโกนแบบเลนเสียงที่ไฟใช้อะคือหนูไม่เคยใช้เลย
3: ห
1: รือการสนิทกับหน้าตาแบบนั้นที่แบบหืมยูหน้ากัดฟันไม่มีพอมาเล่นเรื่องเนี้ยโห
4: หมอโบท็อกเข้าอ่ะ
0: ลืมโบเน
4: า
0: ะ
4: จริงคือแบบทุกอย่างมันมัดรวมกันอยู่บนหน้าอะไรเงี้ย
3: เออแต่ก็ดูเป็นบุคลิกที่ไม่ได้แบบก็ซอฟๆจะพูดอ่ะความเป็นจริงที่ผมเห็นผ่านสื่ออะไรมาอย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้แหละ
0: ครับเดี๋ยวเรามีเซตคำถามพิเศษมาถามกันเล่นๆอุ่นเครื่องก่อนชื่อว่า Four Elements ดินน้ำลมไฟนะคะคำถามดินถามว่าตัวแทนแห่งความมั่นคงอบอุ่นของคำถามดินอยากจะถามว่านิสัยอะไรของอีกฝ่ายที่เรามองว่าคือความอบอุ่นที่เขามอบให
3: ้อีกฝ่ายนะได้ไหมน้ำหนึ่งลองว่าเนยเป็นแนวไหนดี
2: อุ่นเหรออ
3: ุ่นที่เรามองเห็น
2: น่าจะเป็นความใส่ใจคนรอบข้างของเขาเขาจะแบบเหมือนแบบคิดว่าแบบคนนี้จะรู้สึกยังไงแบบห่วงความรู้สึกคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นความอบอุ่นของเขา
0: ค่ะเลยล่ะ
2: ของหนูรู้สึกว่าเพื่อนเป็นคนที่แบบเป็นคนนิ่งๆที่ไม่ได้แสดงออกอะไรเยอะค่ะแต่ว่าคิดว่าเขาจะมีภาษากายแบบก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าเราจะเหมือนพออยู่ด้วยกันมามันก็จะมีแบบที่เรารับรู้ได้แล้วว่าอันนี้ก็คือภาษากายของเขาแบบอย่างท่านในวงที่เราแบบเล่นกิจกรรมกันบ่อยๆมันจะมีเวลาที่แบบเรากลัวที่เราอะไรสักอย่างเขาก็จะมีแบบเอ้ยแบบเอ้ยแบบอะไรเงี้ยหรือว่าแสดงแบบซีรีส์ที่เรารู้สึกว่าเราทำยังไม่ได้ค่ะแล้วเราก็จะกดดันเขาก็จะแบบมีแบบแบบจับตัวแบบว่าม าแบบน้อยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าอุ่นใจ
3: คือดูเป็นบุคลิกที่แบบอะไรสำหรับที่ผมมองนะน้ำหนึ่งดูเป็นบุคลิกที่ไม่รู้ว่าแบบตื่นเต้นหรือกลัวหรืออะไรกดดันหรือเปล่าแต่จะทำให้คนอื่นอ่ะรู้สึกผ่อนคลายได้เองอ
2: ่
3: ะคุณมีบุคลิกแบบนี้อยู่ในตัวซึ่งจริงนะ
0: เขาเหมือนเป็นพี่สาว
3: ฟิลอย่างนั้นน่ะฟิลอย่างนั้นน่ะซึ่งจริงไหมอยากรู้ว่าคุณเป็นอย่างนั้นไหม
4: ประมาณนั้นค่ะรู้สึกว่าพอสมมติถ้าเราด้วยความที่พอเราอยู่ในวงกันเยอะๆเวลาเราไปไหนด้วยกันหลายๆคนหรือว่าไปกับเพื่อนเราจะต้องทำงานกับเพื่อนใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเราต้องไปด้วยกันก็เลยแบบว่าอุ้ยถ้าเกิดว่าเรามั่นคงได้เราว่าเพื่อนที่ร่วมงานกับเราก็น่าจะแบบว่ารู้สึกได้แล้วก็ไปด้วยกันได้อะไร
3: พี่สาวเอามาคำถามเมื่อกี้คำถามดินลองดูคำถามน้ำหน่อยตัวแทนแห่งความอ่อนโดนคิดว่าส่วนไหนก็ได้บนตัวของอีกฝ่ายอะไรก็ได้นะที่รู้สึกว่าอ่อนโยนหน้าทนุถนอมที่สุดเลย
2: อุ๊ยว้าว
0: หน้าทนุถนอม
2: ร่างกาย
3: ลุงห้ามแตะเลยอะไรอย่างเงี้ยมีไห
2: ม
3: ได้มีไหม
2: ตอบแบบติดตลกเลย
3: ได้เลย
2: หู
3: เหรอทำไมอ่ะ
2: เพราะว่าเนยจำได้ว่าภาพโปรโมทของซีรีส์เรื่องนี้แล้วเพื่อนอ่ะยุงเกาะหูอยู่เงี้ยแล้วเป็นภาพโปรโมทตอนที่เรานอน
0: ยุงจริงๆเหรอ
2: ยุงจริง
3: ๆไม่ใช่ CG นะ
4: ตัวเท่าแมลงวันเลยค่ะพี่
0: แล้วหูไม่คันเหรอตอนนั้นที
2: ่นอนกันแต่ว่า
4: ไม่คันค่ะมันเป็นฉากเหมือนฉากนอน
2: ในเป
4: แล้วเป็นนอนริมชายหาดด้วยแต่ยุงที่ปานบุรีคือแข็งแรงมาก
2: เกาะเงี้ย
4: ก็บินฝ่าลมทะเลมาเกาะหูหนู
2: พยายาม
4: แล้วมันกัดปะมันหนูไม่รู้สึกนะ
3: แต่ไปลิตรนึงแล้วอ่ะเลือดอ่ะ
4: หนูนี่แดง
0: ยุงหิวแสง
2: อยากออกซ
0: ีนไงโอเคเอาเป็นหู
3: ครับ
0: น้ำหนึ่งเหรอคะอันส่วนไหนของเนยที
2: ่
0: ค
2: ิ
0: ดว่าอ่อนโยนนะทนุถนอม
4: ไม่เริ่มไม่ละ
2: คิดว่าเป็นมือละกันร
3: ู้
2: สึกว่าแบบว่าเขาจะแบบนุ่มนิ่มอ่ะเขาจะแบบว่าแกกริยาอะไรของเขาจะดูนุ่มนิ่มดูอะไรอย่างนี
3: ้
2: ดูอ่อนหวานอ่อ
3: นช้อยด้วยนะบางที
4: เวลาเขาเต้นสุดท่าเป็นอย่างนี้เขาเก่งไปอย่างนี้เลย
0: เรียนรำมาหรอ
4: สมมติท่าแค่นี้แต่ไปอย่างนี้เลย
0: ทำเกิน
2: อ่อนช้อยทำถึงทำเกิน
3: เป็นมือกับเป็นหู
2: ไม่ของคำตอบหนู
3: ชอบคำตอบดี
0: คำถามต่อไปนะคะเป็นคำถามลมตัวแทนแห่งความสดใสอิสระถามว่าเวลาอยู่กับอีกฝ่ายหัวใจเราเต้นแรงที่สุดตอนไหนเป็นตอนที่ทำอะไรด้วยกันหรือว่าไปไหนด้วยกันสนุกสนานตื่นเต้นอะไรก็ได้เลย
2: ของน้ำหนึ่งน่าจะเป็นตอนที่เวลาที่เราต้องออกไปพบปะสาธารณชนอย่างสมมติตอนเปิดตัว Four Elements นะคะคือวันนั้นคือมีแฟนคลับหลายบ้านมาของพี่อิงฟ้าชาร์ลอตของฟรีเบกกี้ของพี่แอปเปิ้ลมีมแล้วก็ของพวกเราด้วยคือแล้วเราก็ห่างหายจากการขึ้นเวทีไปนานมากแล้วมันเป็นงานใหญ่ในรอบหลายปีของเราแล้ววันนั้นเราอยู่ด้วยกัน2คนแล้วมันจะต้องขึ้นลิฟต์ค่ะแล้วมันคือใจเราเต้นแรงกันมากๆจนเราต้องแบบเหมือนจับมือแล้วก็แบบตบหลังกันปุ๊บๆว่าโอเคไปเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะอะไรอย่างเงี
3: ้
2: ย
3: เป็นงานเพลสใหญ่ด้วยใช่ไหมตอนนู้นน่ะ
0: เป็นโมเมนต์เดียวกันไหมคะเนย
2: เฮ้ยเหตุการณ์นี้ก็ดีค่ะแต่ว่าถ้าที่หนูคิดได้หนูรู้สึกว่าหนูชอบ ขาจะมีอย่างที่บอกมีความเหมือนเป็นผู้นำแต่ว่าเรารู้สึกอุ่นใจอะแล้วเวลาที่หนูเป็นคนชอบที่คนที่แบบดูเป็นผู้นำเพราะหนูชอบเป็นผู้ตา มแล้วเรารู้สึกว่าแบบเขาเก่งเออถ้าเป็นแบบเหตุการณ์รู้สึกว่าเอ้ยแบบใจสั่นใจเต้นอะไรอย่างนี้
3: ว่าเขาเรารู้แล้วว่าเขาเราพาให้เราแบบผ่อนคลายได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเน
4: า
3: ะ
4: แต่คนพาที่อยู่เนี่ยมือสั่นแล้วนะจับมือนี่จับมือนี่สั่นแล้วนะ
3: เออก็จะได้ลองไปดูคำถามไฟบ้างดีกว่าคล้ายๆเรื่องของคุณนะแต่ว่าพูดถึงเรื่องความหลงไหลความร้อนแรงขอถามว่าเมนูที่แซ่บที่สุดของตัวเองที่เคยกินในชีวิตนี
4: ้
3: เมื่อกี้เราพูดถึงเมนูโปรดที่ให้อีกคนนึงเป็นอะไรใช่ไหมเมนูที่แซ่บที่สุดที่คุณเคยกินของตัวเองนะเผ็ดแบบพ่นไฟเลยคือเมนูอะไร
4: อุ้ยมะม่วงใส่ผงชูรส
2: อันนั้นยังไม่พ่นไฟ
4: ยังเหรอ
2: ใช่ค่ะ
4: ของน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเคยไปออกรายการนึงค่ะเป็นรายการที่เชฟเอียนเขาจะรังสรรค์เมนูให้กับแขกรับเชิญที่ไปออกรายการ
3: คร
4: ับ แล้วเขาทำยำให้น้ำหนึ่งแล้วหนูว่าน้ำหนึ่งชอบกินยำเขาเลยจะทำยำให้แต่ว่าจะต้องไม่ใช่ยำทั่วไปเขาใช้พริกที่เผ็ดที่สุดในโลกมาทำพลาเป็นพลากุ้งฝรั่งชื่อเมนูว่าพลากุ้งฝรั่งแซ่บซีดจับใจ
3: กูจำชื่อเมนูได้ด้วย
4: จำได้ถึงทุกวันนี
0: ้โลแกนบะหมี่กึ่ง
4: คือเขาบอกว่าคือไม่ใช่แค่ว่าเรากินนะคะแต่แค่เราจับอ่ะ
3: ครับ
4: คือก็ต้องระมัดระวังเพราะมันก็จะร้อนมือเลย
3: หรอ
0: แล้วหนูได้กินไหม
4: หนูกิน
3: เป็นไงอ่ะ
0: เป็นไงบ้าง
4: เผ็ดมาก
0: ซึ่งปกติหนูกินเผ็ดอยู่แล้วไหม
4: หนูกินเผ็ดอยู่แล้วแต่นี่คือเผ็ดยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็มีพี่แขกรับเชิญอีกคนที่มาต่อคิวหนูอ่ะหนูก็เลยให้พี่เขาชิมพี่เขาบอกว่าทำไมไม่กินดีๆเนาะทำไมแล้วไม่ให้เขาทำเมนูธรรมดาเราจะหาอะไรพิเศษทำไมอะไร
3: อยากรู้ว่าไอ้พริกอ่ะมันคือพริกอะไรรู้ได้ปะ
4: น้ำหนึ่งจำชื่อไม่ได้แต่ว่าน่าจะเป็นป้อมๆคล้ายๆอย่างเงี้ยน่าจะอันนี้ค่ะโกสต์เปอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจ
3: เผ็ดที่สุดในโลกเลยเหรออ
0: ะไรหน้าลิปเปอร์เหรอ
4: จะเป็นแบบป้อมๆพริกแบบเนี่ยกลมๆไม่แน่ใจ
3: โอ้แสดงว่าคุณผ่านเผ็ดที่สุดในโลกมาแล้วอ่ะ
0: อันนี้เผ็ดจริง
2: ไม่น่ามีอะไรเผ็ดกว่านี้
3: เออ
0: แล้วของเนยล่ะ
2: ของหนูอ่ะที่จำได้คือบะหมี่กึ่งของต่างประเทศค่ะที่เผ็ดอ่ะที่ปกติซองสีดำมันจะเผ็ดมากแต่เนี้ยมันเป็นที่มันจะเขียวเผ็ดคูณ2
3: อ๋อเหรอ
2: เคยกิน
4: นะขอโทษนะแป๊บนึงนะ
2: ค่ะ
3: คืออะไรอ่ะ
4: ไม่ใช่สัญญาณแบบเตือนภัยอะไร
3: ใช่ไหม
2: เอออ
3: ๋อไม่มีอะไรนะฮะ
2: หนูก็เหมือน
4: ได้หนึ่งนะคะพอดีเราได้ยินคุณผู้ชมแป๊บนึงนะคะพอดีเราได้ยินเสียงตืดตืดตืดขอรีเช็คแป๊บนึง
3: อ๋อใช่ข้างล่าง
4: ไซเรน
3: แอมบูแลนซ์เราก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมเพราะว่าเราก็ตกใจกลัวเขาแจ้งเตือนอะไรมา
4: ใช่ใช่
3: โ
4: ทษทีต่อค่ะน้องเนย
2: ไหน
4: บะหมี่กึ่งกองดำที
3: ่ใจไปแล้ว
4: ใจไปแล้ว
2: แล้วของหนูอันเนี้ยที่เคยลองซื้อกินกับเพื่อนอ่ะคือมันจะเป็นแบบคูณสอง
3: ห
2: ร
3: ืออ
2: ย่างที่มันแอดวานซ์กว่าซองดำ
4: อัน
2: นั้นก็คือกินไปแล้วแบบความรู้สึกเหมือนหูมันแบบอื้อแล้วมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะแล้วก็กินแบบได้นิดเดียวก็คือจอด
3: โอ้โห
2: อันนี้คือความทรงจำ
3: คือปกติสีดำอ่ะมันก็เผ็ดอยู่แล้ว
4: เห็นมันจะมีอันนึงที่มันเขียนแบบสไปซี่คูณ3อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: มันจะคูณขึ้นไปอีก
4: เผ็ดจริง
2: ใช่เผ็ด
4: ดัน
3: แล้วคุณเป็นคนกินเผ็ดอยู่แล้วป่ะ
2: คือคิดว่าเป็นคนกินเผ
3: ็
2: ดแต่ว่าพอลองกินไปเลยเอ้ยก็เหมือนไม่กินเผ็ดไม่เก่งอะค่ะคือแบบคิดเองว่าฉันเก่งแต่ความ
3: จริงเจอของจริงแล้วเอ้ยขอแบบเดิมดีกว่าเออก็ใจได้อ่ะนี่เป็นคำถามเหมือนเป็น four elements ด้วยกัน
4: ครับผมเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงซีรีส์โซ่รักอัคคณีกันบ้างเพิ่งจะมี first episode premiere กันไปซึ่งก็มีแฟนๆที่เขาไปดูนี่ถึงสัมภาษณ์เขาก็บอกบางคนบอกว่ารอมา9ปีคือเท่ากับว่าวันแบบแรกๆเลยอ่ะบรรยากาศแล้วก็ฟีดแบคที่เขาดู EP แรกเป็นยังไงบ้างคะรีแคปให้ฟังหน่อย
5: โอ้วันนั้นคือรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศชื่นมื่นค่ะคือแบบทุกคนมาด้วยความแบบเขามีความสุขตั้งแต่แววตาของเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นพอเราได้ไปนั่งดูกับเขาในเฟิร์สอีพีเราได้ยินเสียงรีแอคเขาในทุกๆซีนที่พวกเราออกมาหรือแบบซีนเปิดตัวที่เขาแบบเฮดีใจหรือว่าซีนที่แบบไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เขาจะมีรีแอคกับสิ่งนั้นรวมถึงตอนที่เราอยู่บนเวทีแล้วเรามองลงไปอ่ะเรารู้สึกขอบคุณเขามากๆจากใจคือตั้งแต่วันแรกที่เขาตามเรามาคือณวันนี้มันแทบจะ9ปี10ปีแล้วที่เขาให้กำลังใจแล้วก็อยู่ข้างๆเรามาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบวันนั้นก็คือน้ำตาแตกคือสัญญากับพี่ช่างแต่งหน้าไว้ว่าวันนี้หนูจะไม่ร้องไห้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสรุปก็คือไม่เหลือ
3: พี่สาวไปคนแรกเลยโอ้แต่ใครจะกั้นอยู่เนาะมันถ้าพูดกันตรงๆ9ปีนี่คือ1ทศวรรษเลยนะที่เขาติดตามเรามาแล้ววันนี้เหมือนได้เห็นความสำเร็จที่หลังจากนี้ก็คงมีหลายๆ EP ที่ได้เห็นต่อเนื่องอ่ะแต่ว่านี่คือซีรีส์ที่แฟนๆเขาก็ตั้งหน้าตั้งตารออ่ะ
4: คาดหวังเน
3: า
4: ะ
3: ใช่
4: ซึ่งมีคนถามมาในไลน์เมื่อกี้พี่แนนเห็นเขาถามว่าจะมีโอกาสไหมที่คุณไฟจะเลิกเกรี้ยวกราดสักที
2: อุ้ย
5: มีจ้ามีแน่นอน
0: แล้วมี EP 2เลยไหมหรือว่ายังต้อง
5: เร็วๆ
0: เอาเป็นว่าตีกันอยู่เหรอ EP 2
5: ยังตีกันอยู่แต่ว่าตีกันหนักกว่าเดิมด้วยแต่ว่าไฟจะค่อยๆเริ่มมอดลงเรื่อยๆเขาจะเริ่มอบอุ่นขึ้นเรื่อยๆจะไม่ร้อนแรงแล้วต้องรอติดตาม
3: โมเมนต์ที่จังหวะไฟกำลังมอดเนี่ยน่าสนใจที่สุดเลย
2: แต่มันเป็นว่าไงมันเหมือนจะมอดเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวบางจังหวะมันก็มอดแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่
3: อ๋อเหรอนี่กูสปอยล์ป่ะเนี่ย
0: มูดนั้น
3: เป็นมูดนั้น
0: แต่ว่าก็คือสุดท้ายแล้วก็จะมีความหวานบ้างอะไรบ้างใช่ป่ะ
5: จบดีแน่นอน
3: โอเคอ๋อนี่บอกไว้ก่อนเลย
0: แน่นอนหนูไม่ใช่แบบ EP แฟจิห่วง
5: ไม่มีเนาะก็จบเรื่องอะไรใหม่ๆหรือจะจบแบบนั้นดีอ่ะ
3: โอ้
0: เลยลูก
3: เออเอาแบบดีๆดีกว่า
0: แล้วพี่แนนดู EP 1อ่ะพี่แนนนึกถึงอะไรรู้มั้ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นละครของอาเปียกคือแบบตบจูบ อะไรแบบนั้นอ่ะ
3: โอ้โหตายแล้วเอาเปียกคือใครวะคือไม่ทันเหมือนกันเลยอ่ะ
5: พี่สารเอาพี่
0: อาเปียกพี่สารใช่ป่ะเออ
3: ช่องนี้เหมือนกันใช่ไหม
0: ไม่แบบละครเมื่อก่อน
3: อ๋อเหรอ
0: เป็นแนวนี้เขาจะต้องคิดถึงอ
5: าเปีย
0: กพี่สาร
5: พระเอกซาดิส
0: คาราศิรณี
3: อ๋อเหรอโอ้เขามีนิยามแบบนิยามแนวละครเลยเนี่ยเมื่อกี้ผมอ่าน
0: แต่ของเราไม่มีตบ
2: ไม่
0: แล้วจูบมีไหม
5: เ
0: ขาอยากมาขยิบตา
3: เกือบแล้ว
5: จะมีไหมนะมีไหมนะ
0: แต่หน้าแดงเลยนะกินเผ็ดที่กินพริกที่เผ็ดที่สุดมาไ
5: หมไฟ
0: มาแล้วโอเคพูดถึงซิงเกิลหน่อยดีกว่าปล่อย MV เพลงคือเธอมาแล้วเมื่อวานนี้มีเพลงคู่ด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: เออ
2: ก็เพลงคือเธอจะเป็นเพลงประกอบซีรีส์ค่ะน้ำหนึ่งร้องเพลงนี้จะเป็นเพลงตัวแทนของความรู้สึกของไฟที่แบบมีต่อความรักจากการที่เขาไปโผล่ในเรื่องพี่ๆคนอื่นๆอีก3บ้านที่ผ่านมาคือเขาจะไม่เชื่อในความรักเลยเขาจะรู้สึกว่าถ้าวลีเด็ดที่ทุกคนแบบแฟนๆเขาจะชอบรอคือไฟพูดว่าความรักเป็นเรื่องไร้สาระใช่ค่ะก็จะเป็นตัวแทนของความรู้สึกไฟค
3: ่
2: ะ
0: แล้วก็มีเพลง
3: คู่ด้วย
0: มาพบกันลองให้ฟังหน่อยได้ไหมช่องหนึ่งท่อน
2: เพลงไหน
0: เอาเพลงคู่ได้ไหม
2: ได้ค่ะ
5: ยากด้วยนะ
0: ยากด้วยหรอ ไม่เป็นไรเนื้อ
5: ตื่นเช้าเลย
0: เอาแบบอะคูสติกเบา
2: ๆไหนดีจ๊ะ
5: ร้องว่าไงนะ
2: ทำไม
5: ค
2: ือฉันลืมใช่ไหม

0: โอ้ยสุดยอด
1: มันยากอ่ะ
2: มันยากโบยิ้มอะไรอ่ะโบยิ้มอะไรนักหนา
1: ลองให้ฟังหน่อย
0: ดีดี
2: โอเคเดี๋ยวเราเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Love or Fight จากคู่ปรับขยับเป็นคู่ใจเราจะมีโจทย์มาให้คุณที่เป็นคู่ปรับมาขยับเป็นคู่ใจกันนะคะโจทย์แรกชื่อว่าโจทย์ฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมคะหนูเคยเล่นอันนี้ไหมแก้วกระดาษอ
3: ่
2: ะ
3: แ
2: ล้วก็มีสายแล้วก็ฟังกันเดี๋ยวเราแจกแก้ว
3: นี่
2: เด
3: ี๋
2: ยวคุยกันก่อนว่าใครจะเป็นคนพูดใครจะเป็นคนทาย
3: ใครเป็นคนใบ้ใครบูนทายดี
2: มันจะต้องมีคนหนึ่งพูดใส่แก้วอีกคนหนึ่งก็คือหลับตาแล้วก็บอกว่าอีกฝั่งพูดว่าอะไร
1: พูดใส่แก้วค่ะ
3: แบบกระซิบแบบว่าฮัลโหล
1: ไม่พูดดี
3: ใครต้องทาย
1: โอเคโอเคใช่
2: ใครเป็นคนพูดดีน้ำหนึ่งเป็นคนพูดก็ได้ค่ะโอเค
3: แล้วก็เนยเป็นคนทาย
2: ขอบคุณครับ
1: แก้วน่ารักมาก
2: แจกอุปกรณ์เขาบอกว่าก่อนที่เราจะขยับเป็นคู่ใจกันได้เนี่ยเราต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพถ้าตอบถูก3ใน5คำถือว่าผ่าน
3: ครับผม
2: น้ำหนึ่งเดี๋ยวดูคำบนจอ
3: ใช่แต่ว่าให้เนยหลับตา
2: ฟังอย่างเดียวใช้หัวใจฟังและคำแรกขึ้นมาค่ะ
3: ต้องแบบนี้เลยฮะ
2: อย่าง
3: น
2: ี้เลยเหรออ
3: ๋อขยับหน่อยขยับหน่อยเพื่อให้แบบมิติโทรศัพท์มันได้หน่อย
2: ขยับเพื่อขยับไป
3: นะขยับชิพี่แนนได้เลยโอเคประมาณนี
2: ้แล้วหนูก็พูดเบาๆล่ะ
3: พูดเบากระซิบกระซิบ
4: น่ารักจังครับ
1: น่ารักจังครับ
3: ถูกต้องได้ฮะไปคันต่อคำที่สองครับ
4: ฝันดีนะคะ
3: ขออีกรอบหนึ่งก่อน
4: ฝันดีนะคะ
1: ฝันดีนะคะ
3: โอเคถูกต้องครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สายนี้ยังจำเป็นอยู่ไหมสายคือช่วย
3: จำเป็น
2: เออว่ะ
3: คำที่สาม
4: เรียกที่รักได้ไหมคะ
1: วิใช่ประโยคนั้นหรือเปล่าเรียกที่รักได้ไหมคะ
3: เฮ้ยถูกต้องครับ
1: ได้ค่ะ
3: ถูกต้องครับ
2: โอ้อัจฉริยะ
3: ใช่โอเค
2: อ
3: ัน
2: นี้คืออ
3: ะไรนะ
2: คำสั่งเลย
3: อ๋อ
1: วิพูด
3: คือให้ทั้งคู่ใกล้ๆหน่อย
2: โอเค
3: ประมาณนี้เป็นไงโอเค
1: อันนี้ค่ะ
2: คำต่อไป
5: เป็นคำให้พูด
3: นี่คำที่สี
1: ่ฮะอันนี้คือคำพูดเหรอ
2: เรียกไก
1: ่กูเรื่องอะไรจุ๊บจุ๊บ
2: แต่คำว่าเรียกที่รักได้ไหมกุ๊กกุ๊กอะไรกุ๊กว่ะและคำสุดท้ายค่ะ
4: คนสวยค่ะ
1: คนสวยค่ะ
3: โอเค
2: ถือว่าโจทย์การสื่อสารคุณผ่าน
3: ผ่านนะฮะ
1: ทุกคนได้ยินไหมคะ
3: โอ้โหก็อันนี้ไม่ค่อยได้ยินนะกระซิบโจทย์แรกๆอ่ะไอ้เรียกที่รักได้อะไรนะได้ไหมอ่ะยากนะ
1: แต่มันได้ผล
3: เนยวิเดียวตอบได้เลยเมื่อกี้เนยสงสัยเอาไปดูโจทย์ข้อที่2กันบ้างครับโจทย์วาดคนละเส้นนะครับเดี๋ยวเราจะแจกบอร์ดให้ก่อนเลยมาขอบอร์ดเลยระหว่างนี้ด้วยความที่เมื่อกี้เล่าถึงแฟนๆที่เขาเรียกว่าติดตามซัพพอร์ตคุณมาตลอดวันนี้เราใช้เกมที่ชื่อว่าวาดคนละเส้นคือให้น้ำหนึ่งกับเนยเนี่ยวาดคนละเส้นคือขีดจะวงกลมมาได้คนละหนึ่งเส้นไปเรื่อยๆสลับกันขีดขอให้วาดเป็นรูปเขาเรียกว่ารูปดอกไม้ให้กับแฟนๆที่เขาซัพพอร์ตคุณหน่อยคนละหนึ่งเส้นไปเรื่อย
2: ต่อกันไป
3: จนเป็นรูปดอกไม
2: ้เส้นสุดท้ายขอให้จับมือกันวาด
3: เฮ้ย
1: ตั้งกระดาษก่อนนะ
3: แนวตั้งแนวตั้ง
1: ใส่กล้องนะ
2: หันกระดาษออกแล้วก็วาดช่วง
3: โ
2: อ
3: เคขอให้ดูขั้นตอนด้วยอ่ะคนละหนึ่ง
2: สักอันไหมคะพี่แนนขอ
1: คนละหนึ่งเส้น
3: คนละหนึ่งขีดใช่หนึ่งเส้นหนึ่งขีดหนึ่งก็ได้ถ้าเป็นวงกลมก็คนเดียวก็ได
2: ้หนึ่งยก
3: ใช่ยกแหละ
2: พี่แนนให้อีกอันหนึ่งค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: อยากได้ดอกอะไรอ่ะ
1: เอาดอกง่ายๆเอาดอกง่าย
3: ๆโอเควงกลมมา
1: ว้าว
2: หัวใจอ่ะ
1: เฮ้ยเป็นไงต่อล่ะเนี่ย
2: คล้ายๆใบโคเวอร์เหมือนกันเนาะ
5: สีด้านก็ได้
1: ใครอันเนี้ย
2: อ
1: ำไมเสียง
2: ดูไปโดน
1: ดูเป็นดอกไม้ไหม
2: โอ้โหเสียงเอฟเฟกต์คือดูเป็นศิลปะอันยิ่งใหญ่อ่ะ
5: วิ่งแซกแซกแซกเป็นอะไรกัน
1: โอ้ยสวยนะ
3: นี่อยู่นี้อยู่นะ
2: มาร้องแล้ว
5: เออต้องมีการหรือเปล่า
1: ใช่
2: การ
5: เอ๊ะมัน
2: อย่าลืมนะถ้าเป็นเส้นสุดท้ายให้ถอดจับมือกันว่าน
1: จะสุดท้ายยัง
5: เอาใบก่อน
1: เอาใบก่อนใบ
3: มีหัวใจที่ก้านด้วย
1: ใบไม้ใบไม้
3: เอาใบไม้เหรอโอ้โทษโทษโทษทีโทษทีหัวใจ
2: กระถางไปกระถาง
1: โอเค
2: ก็สุดท้ายแล้วว่าถ้าเป็นกระถาง
1: ยังไงคะยังไงวะงั้นเธอลากไหมเธอลาก
2: อ้าวตั้งใจมาก
3: เออจริง
2: ใหญ่มากกระถางเลย
3: มีชื่อดอกไหมชื่อดอกมีไหม
2: มีชื่อดอกดอกอะไรดีอ่ะ
1: มันต้องเกี่ยวกับแบบความรักหัวใจอะไร
3: เ
2: ดี๋ยวครั้งหน้ามาบอก
3: เดี๋ยวคิดเดี๋ยวเราจดเอาไว
2: ้แปะป้องไว้ก่อนส่งเร็วเมื่อกี้ไม่ทัน
3: โอเคอะโชว์ให้กล้องดูหน่อยอ่ะ
2: เย้
3: ให้แฟน
2: ๆเริ่มประมูลกันที่ 10,000 บาทนะคะ
5: บิดแรกมาเลยบิดแรก
3: เออ
2: โอเคอ่ะมีโจทย์ต่อไปนะคะ
3: ครับผม
2: ชื่อโจทย์ว่าลายมือลายใจ
3: เ
2: ราเคยเล่นดูดวงแบบสมัยก่อนป่ะที่วาดนิ้วมืออ่ะ
5: อุ๊ย
2: ดูเคยเล่นป่ะ
1: เคยเล่น
5: เคยเล่น
2: เออประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวให้โชว์ก่อน
1: โ
2: อ้นี่อันนี้มือใครวะใหญ่มากอะตีพ่อตีแม่ป่ะเนี่ยตีพ่อตีแม่หรือเปล่าก็จะมีอ่ะมีหมวดอะไรบ้างมีของขวัญวันครบรอบมีเลิกงานแต่งมีอะไรโลเคชั่นบ้านสัตว์เลี้ยงในบ้านลูกกี่คนเดี๋ยวให้ทั้งสองคนช่วยกันเขียนว่าช้อยสามช้อยมีอะไรบ้างในหมวดต่างๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาทำนายทายทักกัน
1: ของขวัญ
2: อันนี้เป็น1 2 3
3: ลูกเรียงเลย1 2 3ครับผม
1: 30
3: ไปเลยโอ้โ
1: หโหเป็นที่แบบลุ้นๆ
2: เป็นทีมอะไรอ่ะทีมฟุตบอลกี่ทีม
1: อันนี้เลย
2: แมวหมา
1: แมวอ
2: ีกเลี้ยง
5: นึงเอา
2: ช้างช้างช้าง
3: ฉี่แค่ฉี่
2: เลี้ยงเลยเหรอ
1: บ้านต้องใหญ
2: ่ช้าง
1: โอเค
2: หูต้องเป็นบ้านยักษ์ดีเวิร์ดแล้วแหละ
5: เป็นส่วนนงนุษ
3: โลเคชั่น
1: ภูเขาเหรอ
2: โลเคชั่นว่าอ๋อภูเขาทะเลอะไรอย่างงี้นะ
1: ภูเขาทะเลอีกอันนึงปลา
5: ภูเขาทะเลทะเลปากก็อยู่ในภูเขาป่ะ
1: อ๋อโอเค
2: อะไรดีอ่ะฉีกเลยฉีก
5: เหมืองหิน
2: อุ๊ยเหมือง
5: เออ
2: ขอบคุณค่ะ
3: บ้านอยู่ในเหมืองอ่ะอย่างเท่
2: เหมือง
1: เลิกงานแต่งคืออะไรอ่ะ
2: วัน
3: งานแต่ง
2: เวลาอะไรอย่างง
3: ี้เอาเวลามั้ยเอา
2: วัน
3: หรือเดือนก็ได้ฮะ
2: 1มกราจะมีใครมาเนาะเออหัววาเลนไทน์ไปวาเลนไทน
1: ์เออวาเลนไทน
3: ์4กุมภา
1: พันธ์ใหม่เหรอพี่ใหม
5: ่4ทับ2แล้วก็เลย
1: สงกรานต์ปีใหม
2: ่สงกรานต์ฮาโลวีนมั้ยฮาโลวีน
1: เลิศว่ะฮาโลวีนเลิศ
3: คุณแบบคุณสุดยอดเลยอ่ะ
2: เอาแล้ว
1: ฮาโลวีนฮาโลวีน
3: เออก็ฉีกดี
2: 30
5: ตุลา
3: 30ตุลา30เดือน10
2: และหมวดสุดท้ายคือของขวัญวันครบรอบ
3: อะไรดี
1: เนาะแหวนเงิน
3: อืมก็ได
1: ้เงิน10ล้าน
3: โอ้โ
2: หไม่ครบได้ไหมอ่ะไม่ครบรอบได้ไหมอ่ะ
5: เงิน10ล้าน
2: เ
5: อออะไรดีอ่ะ
2: เที่ยวต่างประเทศ
3: อืมยิงไหม
2: เข้าวัดไหมเข้าวัด
3: เออวันครบรอบก็น่าสนใจนะ
2: บวชไปบวชชีกัน
3: ไปบวชเลย
1: ความรักจะได้รับลื่น
3: อ่าโอเคโอเคมีเดอะสตอรี่ดี
2: เข้าวัด
1: เข้าว
2: ั
1: ด
2: พญานมิตรเน
3: า
2: ะ
3: ไปกันหลายแบบ
2: เดี๋ยวเราจะให้ตกลงกันก่อนว่าใครจะเป็นคนจิ้มบอร์ดแล้วก็อีกคนนึงจะเป็นคนหลับตาแล้วให้พูดว่าหยุด
1: โอเค
2: อ่ะใครจะเป็นคนจิ้มคะค่ะจะโอเคอ่
3: ะเดี๋ยวหันให้กล้องดูหน่อยอ่ะโอเค
2: น้ำหนึ่งเป็นคนจิ้มเนาะถ้างั้นพี่เนยต้องหลับตา
1: โอเค
2: แล้วบอกว่าให้หยุดเมื่อไหร่ก็พี่น้ำหนึ่งก็หยุดนะ
3: ครับผม
1: ได้เลยครับ
2: มา
3: พี่น้ำหนึ่งไล่เลยฮะ
2: เริ่มค่ะหยุด
3: เฮ้ย
2: หวดแรกของขวัญมันครบรอบได้เป็น
1: อะไรอ่ะ
5: เงิน10ล้าน
2: ล้าน
5: โอ้ครบรอบทุกวันเลยได้มั้ยครบรอบทุกเดือนเลยได้มั้ย
2: เอาวงกลมให้พี่แนนหน่อยครับ
5: เงิน10ล้าน
3: เป็นของขวัญครบรอบ
5: อันนี้แพงกว่าค่าสินสอดอีกมั้ยเนี่ย
2: ก็คือต้องเนี่ยถ่ายโซลาร์คณีประมาณ100ตอน
3: อ่
2: ะ
5: โอเค
2: หมวดต่อไปเลิกงานแต่งค่ะ
1: ยึด
5: อุ๊ยอันนี้ใช่ไหมเมื่อกี
3: ้ได้เดี๋ยวมันต้องแล้วนั้นแหละวันที่1เดือน1
5: ขึ้นปีใหม่ Happy New Year
3: โอเคก็คือปีใหม่ปุ๊บ10ล้านปั๊บ
5: โอ้ยใช่
2: เป็นสินสอดไปด้วยเลย
3: โอเค
5: จะไม่ชอบปีใหม่ต่อไป
1: เพื่อนๆบอกหยุดบ้างไหม
2: อันOkay. อันต่อไปครับโลเคชั่นบ้านค่ะ
3: มีเหมืองด้วยนะเหมืองทะเลและภูเขานะฮะ
1: วิได้หมดได้หมด
2: หยุดได้เป็นอะไรคะ
3: เหมือง
1: หลัง
2: เฮ้ย
5: บ้านอยู่ในเหมืองโหฝุ่นฝุ่นให้อึ้บเลยดิฝ
3: ุ่
5: น
1: ไปแล้วไปอีกไปตลอดไป
2: เข้าคำสร้อยอ่ะฝุ่นให้อึ้ม
5: ให้อึ้มเลยอ่ะอยากแก้แพ้ต้องเข้าอ่ะ
3: เอามาดูสัตว์เลี้ยงในบ้านหน่อย
2: หยุด
3: เป็นเหมืองเป็นเหมืองที่เลี้ยงช้าง
5: เหมาะมาก
1: เลี้ยงได้
5: เหมาะมาก
2: เลี้ยงช้างอ่ะสัตว์เลี้ยงอ่ะ
3: เออเวอร์เลย
2: เป็นเจ้าเมืองอะไรหรือเปล่าสัตว์ดูแบบ
3: เหรอ
5: เป็นเจ้าขุนมุนนายเจ้าขุนมุนนาย
3: สุดท้ายลูกกี่คนฮะ
2: หยุด
3: เออ
1: สองคน
2: สองคนช่วยสรุปให้พี่แนนหน่อยว่าดวงชะตาของคุณสองคนเป็นยังไงบ้าง
1: ดวงชะตาของเราสองคนนะคะของขวัญวันครบรอบคือเงิน10ล้านเริ่มต้นอย่างดีเลิกงานแต่งวันที่1มกราคมโลเคชั่นบ้านเหมืองหิน
2: เรือนหอ
1: เรือนหอสัตว์เลี้ยงในบ้านคือช้างลูก2คน
2: เฮ้ยอบอุ่นดีเน
3: า
2: ะ
3: หมายถึงช้างใช่ไหม
5: ใช่มีช้างก็อบอุ่นแล้วอ่ะขับบ้านแล้วอ่ะ
3: เป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านเอ้ามาที่โจทย์สุดท้ายกันบ้างครับโจทย์เฟรนด์ชิพเคยแบบผ่านยุคโรงเรียนอยู่แล้วมันจะมีเฟรนด์ชิพอยู
5: ่สมุดเขียน
3: ใช่ซึ่งอันเนี้ยจะเป็นเฟรนด์ชิพของพวกคุณทั้ง2คนเลยนับจากน
1: ี้
3: ผมจะให้อยากให้พวกคุณได้บอกความรู้สึกดีๆเขียนในบอร์ดนี้ต่ออีกฝ่ายเนยรู้สึกยังไงกับพี่น้ำหนึ่งพิมพ์ได้เลยไอ้เขียนได้เลยแล้วน้ำหนึ่งรู้สึกดีอะไรกับเนยบ้างเขียนตรงนี้ไว้แล้วเราจะเก็บเอาไว้ในวันที่เราอยากจะมาหากำลังใจหาเรื่องราวดีๆกลับมาดูเฟรนด์ชิพแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเหมือนฟิลมัธยมเลย
2: ภายในเวลา1นาที
3: อ้
2: า
3: ว
5: โอเคฮะ
2: เนาะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะซึ่งเกมเนี้ยถ้าเป็นแนนเซฟเขียนก็คือส่งกระดาษเปล่า
3: อ๋อเหรอไม่มีเลยเหรอ ผมมีเรื่องประทับใจเจ๊เยอะไม่ต้องห่วง
2: 15วิผ่านไปค่ะ
1: นี
3: ่ไม่ได้ดูด้วย
2: ไม่ได
3: ้เป็นชิปเขาสองคนไง
2: 30วิสุดท้าย
5: ไม่เสร็จเลย
3: ตั้งใจมาก
2: แต่แฟนชิปเดี๋ยวนี้เขายังเขียนกันไหม
3: ผมยังเห็นน้องๆยังเขียนอยู่นะ
2: เหลือเขียนบน iPad ไหม
3: ไม่ๆแบบว่าเป็นสมุดยังเป็นสมุดกันอยู่เลยผมเห็นที่กลับไปโรงเรียนล่าสุดอ่ะ
2: 15วิสุดท้ายค
3: ่
2: ะ
3: อยู
0: ่10 9 8 7 6 5 4 3 2
3: หมดเวลา
5: โอ้
2: เขียนไม่เป็นตัวแล้ว
5: ไม่ต้องไปเขียนเยอะเขียนไม่เป็นตัวแล้วอ่ะ
2: ให้แลกเฟรนด์ชิพกันอ่านมา
3: ผม
2: เดี๋ยวก่อนโชว์กล้องก่อนอยากเห็น
3: ให้ทุกคนเห็นหน่อย
2: ขอชาวบ้าน1ชาวบ้าน2ดูด้วย
3: ผม
1: เขียนใหญ
3: ่เลยโอ้ยน่ารักนะคือจังหวะเขาเรียกว่าคำแรกๆอ่ะลายมือยังแบบยังดีอยู่เขาบอก45วิเริ่มแล
5: ้
3: ว
5: แหวนเราแหวน
2: แลกเฟรนด์ชิพเอ้ยแลกเฟรนด์ชิพกันค่ะ
1: ว
5: ้
1: า
2: ต่างคนต่างอ่านใครเริ่มอ่านก่อนดี
1: โอ้โหน้ำหนึ่งอ่านก่อนก็ได้ค่ะ
5: ทูเพื่อนขอบคุณนะที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่น่ารักทูเพื่อนทางหัวใจขอบคุณนะที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่น่ารักหัวใจรักมากนะจุ๊บหัวใจ
1: หัวใจเยอะ มากเลยนะ
2: ใช่โอ้แล้วคำว่าทูเนี่ยมีประดิษฐ์ประดอย
1: ก็ยังหมดเวลาไปกับทูเลยเขียนได้แค่นี้
3: เหลือครึ่งเหลือ30วิเพราะเรื่องทู
1: ของเนยนะคะทูเนยขอบคุณสำหรับการเดินทางร่วมกันที่ผ่านมาเก่งมากๆมั่นใจได้เลยในทุกสิ่งที่ทำ love you
2: เย้น่ารักมาก
3: ครับผม
2: โอเคก็คือจากคู่ปรับแล้วก็ทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือทั้ง4เกมเดี๋ยวเราเบรกแป๊บนึงนะคะมีแฟนๆของคุณที่เขาอยากจะคุยกับคุณโทรมาลงทะเบียนเอาไว้เดี๋ยวให้สุ่มโทรกลับไปหลังเบรกค่ะ
1: ว
2: ้
1: าว say hello
6: EFM Fandom Live
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตๆ
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
10: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับใหม่ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
11: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตๆ
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
12: พาช้าพาไปมูงานตันเงินฝืดใจเริ่มล้าขชาพาพาไปมูสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดเกาะแก้วและวัดอินทารามขอแรงใจความกล้าและพลังแห่งชัยชนะให้ลุกขึ้นสู้และไปต่อได้อีกครั้งในขชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาไปมู
13: ร่วมมูโดยขชาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
14: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
15: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
16: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
14: วันพุธ
15: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
17: แฉข่าวเช้า First Class
14: วันพฤหัสและวันศุกร์
15: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
18: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
13: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
19: สวัสดีค่ะน้ำหนึ่งค่ะ
20: เนยค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Fandom Live
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: แล้วนะคะวันนี้ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
3: เ
2: ดี๋ยวมาให้น้ำหนึ่งเนยโทรกลับไปหาคนที่ลงทะเบียนเอาไว้ดีกว่าและเบอร์แรกกดเลยครับ
3: เบอร์สวยนะเนี่ย
2: มงคลมากเนี่ยเบอร์มงคล
3: ดูแบบออกมงคลเลยเนี่ยเราไปแซวกันละ
2: อาจจะซื้อมาแสนนึงเลย
3: โอ้โห
21: หร
3: ือ
21: ค
3: ่
21: ะ
1: สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีค่ะ
2: คุณทรี
21: ค่ะ
2: คุณคุยอยู่กับใครคะโทรผิดไป
1: โทรผิดขอโทษ
21: สวัสดีค่ะดีเจเซแล้วก็ดีเจแมนนะคะ
2: ค่ะแล้วอีกสองคนล่ะไม่สวัสดีหรอ
21: สวัสดีค่ะคุณทีคุณโอ๊ก
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณทีอยากถามอะไรน้ำหนึ่งเนยคะวันนี
21: ้อ๋อก็ถ้าน้ำหนึ่งเนยถ้าน้ำหนึ่งนะคะได้เป็นกะเพราแล้วก็ถ้าเนยได้เป็นพี่ไฟจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์มันดับดุนขึ้นคะ
3: อ๋อแบบลองสลับหรอน่าสนใจนะเนี่ย
2: เออทำยังไงดีให้มันราบรื่นล่ะ
3: เจ้าตัวคิดก่อน
2: คืออีกคนก็เกี้ยวกาดอีกคนก็ยียวนยังไงอ่ะ
3: เขาเรียกว่าประนีประนอมยังไงถ้าเราต้องสลับคาแรคเตอร์อ
2: ่
3: ะ
2: โอ้โหถ้าสมมติไม่ต้องอิงกับบทเลยก็ได
3: ้
2: เปลี่ยนไปเลย
1: ถ้าแบบเป็นตัวเรา
3: ใช่ใช่ใช
1: ่ถ้าหนูเป็นไฟอ่ะหนูคิดว่าเราจะเหมือนเป็นฟิลแบบทำดีเป็นในในให้แบบเขาพอรู้อ่ะ
3: อ๋อเหมือน
2: ปากร้ายใจดีเหรอ
1: แบบไม่ปากร้ายด้วยหนูถ้าเป็นตัวหนูจะแบบ
3: ค่อยๆให้เขาแบบดีขึ้นให้รู้ว่าเราไม่ร้ายนะมาดีนะอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่เราเข้าใจว่าเขาจะมาแย่งพ่อเรานะ
1: อันนี้ถ้าเป็นไฟใช่ไหมคือหนูคิดว่ามันต้องคุยกันถ้าหนูถ้าสมมติเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าความสัมพันธ์แบบมันเริ่มเปลี่ยนแล้วจากที่ไม่ชอบแล้วเราแบบเฮ้ยมันรู้สึกนะ
3: ม
1: ันจะต้องคุยกันเหมือนที่หนูคิดว่าพวกเราที่แบบชอบดีฟทอล์กอ่ะ
3: เปิดอกเลย
1: ก็มันจะต้องแบบคุยเลยเพราะว่ายิ่งแบบตีกันไปเดี๋ยวเสียเวลาแล้วยิ่งตีกันไปเดี๋ยวเกลียดกัน
3: หนักกว่าเดิมอีก
1: อ
3: ันนี้เปิดอกคุยเลยแล้วถ้าคุณนะ
0: ถ้าเป็นกะเพราจะไม่ไปยีหยวนกวนประสาทไฟเพราะรู้สึกว่าไฟถ้าเกิดเจอคนที่เขารู้สึกว่าได้คุยหรือว่ามีกิริยาท่าทางที่ไม่ได้เป็นผิดเป็นภัยสมมติตอน EP แรกเขาเคยเข้าใจผิดคุณโรสที่เป็นน้องมิมเล่นแล้วเขาไปแบบอุ๊ยจะมาแต่งงานกับพี่ดินเหรอเธอแบบมาหวังร้ายอะไรหรือเปล่าแต่พอแบบว่าเราได้คุยกันได้แสดงความจริงใจว่าฉันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะแล้วก็เป็นคนแบบอ่อนโยนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไฟเขาจะแพ้ความอ่อนโยนใช่
3: โอเค
2: แล้วคุณทรีมีวิธีอะไรไหมคะให้สองคนนี้สมานฉันท์กัน
21: ก็จะทำเหมือนในหัวอ่ะ
2: ถ้าเหมือนในหัวว่ายังไงนะคะ
21: จับทั้งคู่มาอยู่ด้วยกัน
3: เลยอ๋อจับทั้งคู่มาอยู่ด้วยกันเลย
2: เออ
3: เป็นวิธีที่ดีเดี๋ยวเขาก็ปรับกันเองได้เนาะพี่ทีเน
1: า
3: ะ
1: ให้อยู่ด้วยกันก่อน
2: พ
1: ี่กันตาย
2: คุณทีขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: หน้าสายต่อไปค่ะใช่ค่ะ
3: ใช่เลยฟิลแบบกดโทรศัพท์บ้านสายสองมาแล้วเดี๋ยว
2: กับเพื่อนแม่
3: เ
2: นี่ยคุณนุ่นเปิดไลน์อยู่ปะเนี่ย
21: ไม่ได้เปิดค่ะ
2: เออคุณนุ่นอยู่กับน้ำหนึ่งเนยนะคะ
21: ค
2: ่
21: ะ
2: เฮ้ยตื่นเต้นปะเนี่ย
21: ใช่ค่ะ
2: ไม่ค่ะ
3: แต่ว่าเสียงดูตื่นเต้นนะ
2: เสียงเหนื่อยคุณนุ่นหนึ่งคำถามอยากถามอะไรคะ
21: คือถ้าสมมติว่าส่งเพลงให้อีกคนได้จะส่งเพลงอะไรให้คะแล้วขออะไร
3: ดี
2: ส่งเพลงอะไรดี
0: ไฟจะส่งเพลงอะไรให้กะเพราใช่ไห
2: มหรือว่าเป็นน้ำ
3: หรือว่าเป็นน้ำหนึ่งก็ได
2: ้อุ้ยรีบอน
0: โคยิสุรุพอจุดคุกกี
2: ้ธรรมจาอุ้ยส่งเพลงคือเธอละกันค
3: ่
2: ะ
0: ใช่เพลงคือเธอที่เป็นประกอบซีรีส์เรื่องโซลาคานี
3: ครับผม
0: ใช่ค่ะรู้สึกว่ามันก็เป็นความหมายที่น่ารักอะไรอย่างงี้จังหวะสดใสเรื่อยๆ
2: ค่ะ
1: ของเนยเพลงกลับมาพบกันค่ะมีประกอบซีรีส์เหมือนกันแล้วรู้สึกว่าความหมายอ่ะมันแบบว่าค่อนข้างรีเลทกับพวกเราด้วยที่แบบแยกกันแล้วก
3: ็
1: กลับมาเจอกัน
2: คุณนุ่นล่ะมา1เพลง
3: ใช่
2: อยากมอบเพลงไหนให้น้ำหนึ่งเนยคะ
21: หนึ่งเพลงเหรอคะ
0: มังละจันไป
3: เ
0: ลย
3: เราฉีกไปเลยเหรอ
0: ฉีกเลย
1: หรือร้องก็ได้นะเนย
3: เออ
2: มีไหม
3: พี่นุ่นสักหนึ่งเพลงมา
2: คุณนุ่นอยู่ในตุ่มปะเนี่ยไม่
3: เ
2: สียงมัน
3: เขาคิด
2: อ๋อโทษดีสัญญาณเนาะ
21: ขอเพลงเอาเป็นเพลงยิ้มง่ายแล้วกันค่ะ
3: ครับเพลงอะไรนะ
21: ยิ้มง่าย
3: ยิ้มง่ายเฟลโลเฟลโลเหร
21: ใช่ค่ะ
2: ทำไมถึงเป็นเพลงนี้คะ
21: ก็มีเขาสองคนแล้วมันทำให้โลกของเราสดใส
2: โอ้ย
3: นี่ไม่คิดมาเลยนะเนี่ย
2: น่ารักค่ะนุ่นขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณนะพี่นุ่น
2: สวัสดีค่ะเดี๋ยวขอส่งผู้ฟังทางวิทยุไปฟังข่าวก่อนนะคะยังมีอีกหนึ่งสายให้น้ำหนึ่งเนยโทรกลับเดี๋ยวเราอยู่กันต่อทางออนไลน์ค่ะ
4: EFM Fandom Live
5: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: สายสุดท้ายของคืนนี้ค่ะตกใจเหรอลูกคุณนุ้ย
21: สวัสดีค่ะ
22: สวัสดีค่ะ
3: พี่นุ้ย
21: ค
2: ่
21: ะ
2: อุ้ยแล้วเสียงเปลี่ยนเลยอ่ะนุ้ย
21: สวัสดีพี่ที่เจค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: อยากถามอะไรน้ำหนึ่งเนยคะวันนี
21: ้อยากถามว่ามีเหตุการณ์อะไรที่อีกฝ่ายทำให้กันแล้วจำไม่เคยลืมบ้างไหมคะ
3: ความประทับใจใช่ไหมที่ไม่เคยลืมถูกไหมพ
21: ี่ใช่ค่ะ
3: ลองดูลองดู
22: อีกฝ่ายทำให้ก
3: ันให้เราประทับใจแล้วแบบรู้สึกว่าเราจำเหตุการณ์นี้ได้แม่นเลยอะไรเงี้ยระลึกกันอยู่อันนี้พี่นุ้ยรอแป๊บนึงนะพี
2: ่เรื่องราวมันนานปีเลยเรื่องราวมันนานหลายปีแต่จริงนะเหมือนพอเหตุการณ์มันเยอะพอต้องมันลึกแบบในเวลาที่จำกัดมันก็ยาก
3: อันนี้มันสดสดไงแต่เวลาเราก็อยากรู้นะ
2: เนยนึกออกใช่ไหมลูก
22: หนูนึกออกแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่จำได้แต่ว่าไม่ได้ว่า
3: สุด
22: ใครทำให้ใครแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นภาพทรงจำที่ขึ้นมาว่าตอนเราเคยอยู่หอด้วยกันแล้วรู้สึกว่าเราแบบเวลาตื่นมาเราจะแบบมีร้านประจำด้วยกัน
23: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
24: เราฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพระสวามีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังสักครู่กลับมาติดตามครับ
25: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
26: เสียวฟันอะ
27: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: พระราชกุมารีแห่งสาราชอาณาจักรพร้อมด้วยพระสวามีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังคุณสราวุฒิจอกลมรายงานครับ
4: วันนี้ช่วงเวลา 16:05 น.เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเสด็จพร้อมด้วยพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเลสพระสวามีไปยังพระบรมมหาราชวังทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นเสด็จไปทรงวางพวงมาลาสักการะพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดจนทรงลงพระนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ซึ่งการเสด็จมาทรงแสดงความอาลัยในครั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงไมตรีจิตและสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระดับพระราชวงศ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหราชอาณาจักรที่มีมาอย่างยาวนานกว่า170ปีสราวุธจอกลมรายงานครับ
3: ผู้รับหิ้วบินญี่ปุ่นรู้สึกของหนักผิดปกติเข้าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพบไอซ์2กิโลพรางตาในขวดมะขามเปียกเจ้าหน้าที่สั่งล่าตัวมือสั่งการคุณณัฐทิพย์สุดาต่อรักษารายงานครับ
5: พลตำรวจตรีธีรเดช ธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงกรณีที่สน.บางยี่ขันได้รับแจ้งจากผู้ประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่นและรับหิ้วสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาอย่างประเทศไทยว่าขนาดเกิดเหตุอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีบุคคลผู้ใช้ชื่อ Facebook บัญชีชยามินภัยติดต่อจ้างให้ส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่นต่อมาผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวได้จ้างไรเดอร์ให้นำสินค้าดังกล่าวบรรจุกล่องกระดาษมาส่งไว้ที่อาคารแห่งหนึ่งบริเวณถนนบรมราชชนนีเขตบางกอกน้อยเมื่อผู้แจ้งได้กลับมายังที่อาคารดังกล่าวเพื่อเตรียมตัวจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นจึงได้นำสินค้าดังกล่าวมาตรวจสอบพร้อมกับเปิดกล่องกระดาษตรวจดูสินค้าพบว่าเป็นกระปุกมะขามเปียกเหลวจำนวน6กระปุกและมีสินค้าประเภทอื่นร่วมอยู่ด้วยรวม12รายการจากนั้นได้ตรวจดูกระปุกมะขามเปียกซึ่งมีน้ำหนักมากปกติจึงได้เปิดดูพบมีมะขามเปียกเหลวอยู่ด้านบนจึงได้ลวงเข้าไปในกระปุกพบวัตถุของแข็งสีขาวบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสซึ่งผิดปกติจึงได้เก็บไว้ดังเดิมจากนั้นได้เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นและกลับประเทศไทยในวันที่11กรกฎาคมกระทั่งวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เดินทางมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ตรวจสอบวัตถุดังกล่าวพบกล่องกระดาษขนาด40คูณ60วางอยู่บริเวณที่เกิดเหตุจึงได้เปิดดูเพื่อตรวจสอบพบว่าขวดโหลพลาสติกจำนวน6ขวดข้างในบรรจุมะขามเปียกและยาไอซ์รวมน้ำหนักประมาณกว่า2กิโลกรัมจึงได้ร่วมกันตรวจยึดของกลางซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการไล่ล่ามือสั่งการเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
6: ขับรถต้องมีสมาธิมองให้ไกลลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM News EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
11: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ายมิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: EFM Playlist of the Week
2: New Entry
3: Number 18
4: คนคนนี้เป็นของคุณ No One Else Featuring Copper of Bass เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: เหนื่อยกายให้นั่งพักหากเหนื่อยรักให้ปล่อยวาง
7: E-spiration
8: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
7: ้ EFM Playlist Non-stop

0: ชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินนมสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนมสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนมสปูน
3: กินนมสปูน
4: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินนมสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนมสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
3: กินนอสปูน
5: อังคารคลุมโปง X
6: ผมเข้าไปใช้บริการร้านคาราโอเกะอันเป็นเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังร้านน้องน้องน้องมานั่งเป็นเพื่อนพี่หน่อยพ่อก็เดินยิ้มมาแล้วก็มานั่งข้างๆผมถามน้องชื่ออะไรหรอหนูชื่อเนยครับพี่แล้วพักหนึ่งน้องเขาบอกว่าขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพี่น้องเข้าไปเป็นครึ่งชั่วโมงเลยเจ้าของร้านมาบอกโอ้บอยนั่งอยู่คนเดียวร้านปิดเลยเนี่ยนั่งคนเดียวที่ไหนน่ะมีน้องเนยมานั่งกับผมเนี่ยพี่กำลังจะเดินออกจากร้านแกคว้ามือผมไว้บอยเจอเนยจริงๆใช่ไหมบอกใช่พี่แกก็เลยเล่าให้ฟังว่าน้องเนยอ่ะเคยทำงานอยู่ที่นี่จริงๆแต่น้องเขาเสียชีวิตในห้องน้ำมาตั้ง2ปีแล้วนะ
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: เหนื่อยหน่อยแต่อย่าเพิ่งเหนื่อยนายพอถึงเป้าหมายจะหายเหนื่อยเอง
11: EFM Play

FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Live
2: ต้อนรับอัพภูมิสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: โทรกลับไปหาแฟนๆที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
4: อยากถามว่าตอนนี้น้องอัพกับน้องภูมิมีความสุขไหมคะ
2: อืมมีไหม
5: มีความสุขแบบสุดๆไปเลยครับ
6: ดีใจดีใจมากๆพอพูดเรื่องความสุขแล้วมันแบบมันฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่แบบธรรมดาธรรมดาเบสิกแต่มันทัชมากเลยแบบสำหรับผมมันทัชดีใจแล้วก็มีความสุขอยู่นะครับขอบคุณทุกคนด้วยก็มีความสุขกับทุกคนนั่นแหละคุณยุ้ยมีความสุขไหม
4: มีความสุขที่ได้ติดตามน้องทั้งสองคนนะคะ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 น. ถึง 16:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
4: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23:00 น.ครับเรื่องราวของการเสียชีวิตของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างแซมเนลในวัย78ปีโดยสาเหตุหลักๆที่เสียชีวิตหลังจากที่เพิ่งหายขาดจากโรคมะเร็งที่อยู่กับเขามาตั้งแต่ปี2023และหายขาดในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่เนื่องด้วยการคีโมและรับการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดหลายครั้งการรักษามะเร็งด้วยการอย่างต่อเนื่องหลายปีได้ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันของเขาอ่อนแอลงอย่างมากซึ่งตัวเขาได้ป่วยหนักในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่จะจากไปแล้วมีอาการปอดบวมแทรกจนอาการทรุดอย่างหนักและได้จากไปในวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
5: EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: ทุกความพยายามมีค่าแม้ผลลัพธ์จะยังไม่มาก็ตาม
4: Espiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีหากวันนี้ต้องกลับบ้านดึกเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยแจ้งคนใกล้ตัวและดูแลตัวเองให้ถึงบ้านอย่างสบายใจด้วยนะครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2
5: 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลืม
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
8: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
9: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
10: ทำยังไงดีคะหัวหน้าเอสอาตามจีบค่ะวันนั้นอ่ะเขาโทรมาเหมือนประมาณว่าถ้าพี่จะจีบหนูอ่ะได้ไหมพี่อ่ะชอบหนูนะแต่ว่าพี่อ่ะมีครอบครัวแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาไม่มีใครรู้แน่นอนคือหนูเป็นคนที่เกรงใจแล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธบวกกับว่าจะไม่ผ่านโปรอ่ะค่ะรู้สึกไม่โอเคมากๆเลยอ่ะ
11: สมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธคนอ่ะบางทีอยู่ๆวันนึงเราจะพูดว่าไม่อ่ะมันคงยากเราต้องเริ่มทำให้เขารู้สึกบ้างค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดเพราะว่าไม่งั้นพี่ว่ามันจะลำบากในอนาคต
12: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
14: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
15: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: EFM Playlist Non-Stop

0: ชามและชิ้นโต
1: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
3: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
2: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
3: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
2: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

วัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิคฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา24นาฬิกานะครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026หรือ FIFA World Cup 2026ถือเป็นครั้งแรกที่รอบสุดท้ายมีทีมเข้าแข่งขันมากถึง48ทีมรวมถึงชาติเจ้าภาพรวมมากถึง3ประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกโดยล่าสุดการแข่งขันเดินทางมาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายและได้คู่ประกบในการชิงชนะเลิศระหว่างสเปนและอาร์เจนตินาคือ2ทีมที่เข้าสู่รอบนี้โดยเรื่องราวนี้มีการที่เตรียมลุ้นว่าใครจะเป็นเจ้าแห่งฟุตบอลโลกตัวจริงในปี2026นี้โดยรอบชิงชนะเลิศจะทำการแข่งขันในคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมหรือเข้าสู่ช่วงเช้าวันจันทร์ที่20กรกฎาคมในเวลา 2:00 น.หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ความพ่ายแพ้จะไม่มีวันสูญเปล่าถ้าเรารู้จักเอามาเป็นบทเรียน
7: Espiration
3: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ
1: สวัสดีวันศุกร์ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรขอให้ทุกคนมองเห็นความสุขนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: ง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
2: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1 นาฬิกานี้ครับเรื่องราวของฟุตบอลโลกในครั้งนี้ต่างก็มีดราม่าที่หลากหลายแต่ดราม่าล่าสุดเกิดจากอาร์เจนติน่าอาจที่จะโดนปรับได้เพราะมีการแสดงป้ายความเป็นเจ้าของหมู่เกาะฟอกแลนด์ด้วย BBC รายงานว่าสหพันธ์ฟุตบอลอาร์เจนติน่าอาจถูกสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าลงโทษทางวินัยหลังนักเตะร่วมฉลองชัยชนะเหนืออังกฤษในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกพร้อมชูป้ายสนับสนุนการอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์โดยนักเตะอาร์เจนติน่าร่วมกันฉลองชัยหลังเอาชนะอังกฤษ 2-1 ในรอบรองชนะเลิศในค่ำคืนที่ผ่านมาโดยการชูป้ายที่แปลเป็นภาษาไทยว่าหมู่เกาะมาบินาสเป็นของอาร์เจนติน่าโดยมาบินาสเป็นชื่อที่ชาวอาร์เจนติน่าใช้เรียกหมู่เกาะฟอกแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ยังคงเป็นประเด็นพิพาทด้านอธิปไตยระหว่างสหราชอาณาจักรและอาร์เจนติน่าโดยทั้งสองประเทศเคยทำสงครามแย่งชิงหมู่เกาะแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งตะวันออกของอาร์เจนตินาประมาณ300ไมล์ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนปี1982สงครามที่กินเวลานาน74วันส่งผลให้ทหารอาร์เจนตินาเสียชีวิต655นายทหารอังกฤษเสียชีวิต255นายและมีชาวเกาะเสียชีวิตอีก3รายแหล่งชมหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลา
9: ทุกครั้งที่ลุกขึ้นใหม่คือชัยชนะของหัวใจ
10: Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

探索着做出演，每回你黑不往弯跨出江梯上看，交换着这个来边做人口细微，但他从跨出江梯被烈烈的

EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวไม่มีใครให้สนใจได้ก็สร้างชื่อแพ้ได้

0: EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
2: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 นครับภายหลังผ่าทับสิงโตคำรามอังกฤษตกรอบบอลโลก2026ไปชิงอันดับ3อย่างน่าเจ็บปวดโทมัสทูเคิลกุนซือชาวเยอรมันต้องเจอกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากสื่อในเกาะอังกฤษเริ่มจากเดอะเทเลกราฟที่มองว่าทุกอย่างดูเหมือนกำลังมุ่งหน้าไปสู่ชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นความพ่ายแพ้ที่ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อันมืดมนแทนสะท้อนถึงความผิดหวังที่แฟนบอลต้องเจอด้านเดอะซันก็พาดหัวแบบเจ็บแสบไม่แพ้กันโดยระบุว่านี่คือจุดจบอันแสนเจ็บปวดของความฝันทีมชาติอังกฤษขณะที่ Sky Sport เลือกตั้งคำถามถึงแท็กติกของนายใหญ่รายนี้โดยตรงว่าอังกฤษจำเป็นต้องถอยลงไปตั้งรับเร็วขนาดนั้นจริงหรือซึ่งกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์มากที่สุดหลังทีมเลือกถอยรับลึกจนโดนไล่ตีเสมองานนี้ถือว่าคุณซื้อรายนี้สับเละจนทุกสำนักท่ามกลางความผิดหวังของแฟนบอลทั้งประเทศหลายหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
8: อย่ากลัวทางที่ยาวไกลแค่ก้าวต่อไปก็ถึงสักวัน
9: Inspiration
5: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันศุกร์หากคุณยังติดอยู่กับอดีตให้ลองปล่อยวางสิ่งที่ผ่านไปแล้วอย่าปล่อยให้อดีตเป็นอุปสรรคในการเติบโตอนาคตรอคุณอยู่ข้างหน้านะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อ EFM Playlist of the Week
5: New Entry
6: Number 18
7: คนคนนี้เป็นของคุณ No One Else Featuring Copper of Bass เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: มาติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 3:00 นครับ Google ปล่อยรายงาน Gemini Southeast Asia Report 2026โดยแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการใช้งาน AI ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยระบุว่าภูมิภาคแห่งนี้เป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตที่เร็วที่สุดของ Gemini และมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างจากหลายประเทศทั่วโลกทั้งในด้านภาษาอุปกรณ์ที่ใช้และรูปแบบการโต้ตอบกับ AI โดย Google ระบุว่าจำนวนผู้ใช้ Gemini แบบ Active User ในภูมิภาคSouth East Asia เพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าภายในระยะเวลา1ปีถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโต Gemini สูงที่สุดในโลกโดยสะท้อนให้เห็นว่าผู้คนเริ่มนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งด้านการเรียนการทำงานการสร้างคอนเทนต์โดยพบว่าผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า25ปีเป็นกลุ่มที่ใช้งาน Gemini มากที่สุดทั้งความถี่การใช้งานจำนวนคำถามรวมไปถึงระยะเวลาการสนทนากับ AI นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ใช้งานในภูมิภาคนี้กว่า 70%เลือกใช้ภาษาท้องถิ่นในการพูดคุยกับ Gemini แทนการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเวียดนามเป็นประเทศที่ใช้ภาษาท้องถิ่นกับ AI มากที่สุด 89% ตามด้วยไทยที่ 87% และอินโดนีเซีย 84% สะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้งานมีความมั่นใจมากขึ้นว่า AI สามารถเข้าใจภาษาแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ Google มองว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้การใช้งาน AI ภูมิภาคนี้เติบโตอย่างรวดเร็วเพราะลดข้อจำกัดด้านภาษาและบริการให้ผู้ใช้เข้างานถึง AI ได้ง่ายกว่าเดิมรายนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
8: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู
1: ่ Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4:00 นครับ OpenAI แถลงตอบโต้ Apple หลังถูกยื่นฟ้องในข้อกล่าวหาขโมยความลับทางการค้าเพื่อนำไปสนับสนุนการพัฒนาฮาร์ดแวร์ AI โดย OpenAI ระบุว่าบริษัทให้ความสำคัญกับข้อกล่าวหาดังกล่าวแต่ยังไม่ทราบถึงหลักฐานใดที่ยืนยันว่าคำฟ้องของ Apple มีมูลโดยคดีนี้มีความเกี่ยวข้องกับอดีตพนักงาน Apple 2รายที่ปัจจุบันทำงานในทีมฮาร์ดแวร์ของ OpenAI และอาจกลายเป็นคดีสำคัญที่สะท้อนการแข่งขันแย่งชิงบุคลากรและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม AI รายนิชโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
7: ทุกเช้าอาจไม่ดีแต่มีบางสิ่งที่ดีในทุกวัน
8: Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันศุกร์จงเป็นแสงสว่างในวันที่หม่นหมองของคนอื่นด้วยทัศนคติและพลังบวกที่ดีจะช่วยสร้างกำลังใจให้กับคนรอบข้างได้อย่างแน่นอนครับ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: เราติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา5นาฬิกานะครับมูลนิธิแฟคตัมองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจากสเปนที่อุทิศตนเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเผยโฉมเทคโนโลยีการสแกน3มิติความละเอียดสูงและการถ่ายภาพดิจิตอลที่ช่วยให้นักวิจัยสามารถสัมผัสและศึกษาโบราณวัตถุรวมถึงสถานที่ประวัติศาสตร์ได้อย่างใกล้ชิดยิ่งกว่าที่เคยโดยไม่จำเป็นต้องแตะต้องของจริงแม้แต่น้อยโดยเบื้องหลังนวัตกรรมนี้เป็นผลงานของศิลปินและนักเทคโนโลยีอย่างอดัมโลโดยนำเสนอนวัตกรรมการบันทึกรายละเอียดพื้นผิวสีสันและรูปทรงของมรดกทางวัฒนธรรมอย่างประณีตโดยเพื่อให้นักวิชาการและคนทั่วไปได้เข้าถึงงานในรูปแบบดิจิทัลสามารถหยิบจับวัตถุพื้นที่จำลองหมุนดูได้ทุกซอกทุกมุมซูมเข้าซูมออกหรือแม้กระทั่งควบคุมทิศทางแสงได้ด้วยหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
4: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลาม
5: ันก็เป็นแค่วันแย่แต่ไม่ใช่ทั้งชีวิตหรอกที่แย
6: ่ Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ายนี้แนวฟินต้องกินเนาะ
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
3: อังคารคลุมโปง
4: ผมเข้าไปใช้บริการร้านคาราโอเกะอันเป็นเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังร้านน้องน้องน้องมานั่งเป็นเพื่อนพี่หน่อยพ่อก็เดินยิ้มมาแล้วก็มานั่งข้างๆผมถามน้องชื่ออะไรหรออ๋อหนูชื่อเนยครับพี่สักพักหนึ่งน้องเขาบอกว่าขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพี่น้องเข้าไปเป็นครึ่งชั่วโมงเลยเจ้าของร้านมาบอกโอ้บอยนั่งอยู่คนเดียวร้านปิดเลยเนี่ยนั่งคนเดียวที่ไหนล่ะมีน้องเนยมานั่งกับผมเนี่ยพี่กำลังจะเดินออกจากร้านแกคว้ามือผมไว้บอยเจอเนยจริงๆใช่ไหมใช่พี่แกก็เลยต้องมาฟังว่าน้องเนยอ่ะเคยทำงานอยู่ที่นี่จริงๆแต่น้องเขาเสียชีวิตในห้องน้ำมาตั้ง2ปีแล้วนะ
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
7: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงการคลังคัดเลือกผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เหลือ 9.5 ล้านคนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดๆไ
3: วฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
7: กระทรวงการคลังคัดเลือกผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เหลือ 9.5 ล้านคนประกาศผลวันนี้17กรกฎาคม2569ตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีผู้ผ่านเกณฑ์เพียง 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนกว่า 18,820,000 รายทั้งนี้การประกาศผลและการพิจารณารวมถึงการยืนยันตัวตนผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการผ่านทางช่องทางหลัก4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งคือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ตามโครงการได้ในปี2569ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปผู้ที่ผ่านคุณสมบัติใหม่เมื่อยืนยันตัวตนแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนผู้ที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ์ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมและจะประกาศผลวันที่21กันยายนโดยผ่านทาง4ช่องทางหลักจากนั้นจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: กรมสุขภาพจิตเร่งเยียวยาผู้ประสบเหตุไฟไหม้โรงเบียร์พบบางรายเครียดสูงแต่ยังไม่พบเสี่ยงฆ่าตัวตายไปติดตามค่ะ
9: นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ที่เกิดขึ้นกรมสุขภาพจิตขอเป็นตัวแทนส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่านและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานภาครัฐได้บูรณาการความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังโดยกรมสุขภาพจิตได้เตรียมทีมเยียวยาจิตใจ MCAT เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานครกว่า10ทีมรวมถึงทีมเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านการเยียวยาเด็กและเยาวชนอีก 1-2 ทีมเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งจากการรายงานสรุปผลการดำเนินการปฐมพยาบาลทางใจในช่วงระหว่าง 13-15 กรกฎาคมกับกลุ่มญาติผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้ประสบภัยและผู้สูญเสียทรัพย์สินจำนวน75รายพบว่าสถานการณ์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถดูแลเยียวยาได้ผู้ประสบภัย40รายมีภาวะเครียดระดับต่ำ20รายอยู่ในระดับกลางและมีความเครียดสูงจำนวน14รายซึ่งยังไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสถานการณ์เหลี่ยมทองรายงาน
7: สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนลดลงและยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
10: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบทเรียนใหม
3: ่ Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์และเชียร์บอลไปกับไปรษณีย์ไทยลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
2: ว่าไงคนเก่งเหนื่อยนักก็พักสักหน่อยสวัสดีคนเก่งทุกคนครับผมแหมเราใช้ชีวิตกันมาผ่านมาอีก1สัปดาห์ดีๆนะฮะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ EFM Morning Mood นะครับผมวันศุกร์แบบนี้เราก็ต้องสนุกสุดมันสิครับคุณผู้ฟังเริ่มกันตั้งแต่ 6:00 นกันไปเลยนะฮะต้อนรับอีกครั้งครับผม EFM Morning Mood Music Start Your Day ครับอย่าลืมครับผมเช้าวันนี้อยากให้เพลงไหน Start Your Day ของคุณส่งขอเข้ามาได้2ช่องทางเลย Atime ฟังฟิน Music Application และเว็บไซต์ atime.live นะครับ2ชั่วโมงนี้ 6:00 ถึง 8:00 อยู่ยาวกันกับผม DJ พีมจากคุณผู้ฟังมีเพลงมารอเปิดให้กับคุณผู้ฟังฟังเพียบนะครับผมเช้านี้บอกเลยทักทายช่องแชทของเรากันหน่อยนะครับสวัสดีแฟนๆของเติ้ล First One ด้วยนะขอเพลงกันเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจัดให้แน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับหลังจากนั้นสวัสดีพี่เดือนดาวนะครับผมสวัสดีคุณเอกราชด้วยมาตั้งแต่6โมงตรงเลยวันนี้ไปกันก่อนเลยดีกว่าคุณผู้ฟังก่อนไปเริ่มการฝากไว้อีกครั้งครับผมกับ3สปอนเซอร์ใจดีของเราโอ้โหรักเหลือเกินไม่ใช่1ไม่ใช่2แต่คือ3อุ่นใจมากๆนะฮะถึงแม้ห้องจะหนาวสุดๆแต่ใจพิมพ์อุ่นมากๆตอนนี้อาหารแมวกินเนาะเรียวมิทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่รวมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย Mazda Mid Year Sale Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ครับผม1ผลงานเพลงแรกคุณผู้ฟังที่อยากแชร์ให้ฟังกันครับผมเป็น1ผลงานเพลงจาก1ศิลปินที่รู้สึกว่าเฮ้ยเพลงเขาดีมากอะไม่ว่าจะเป็นความหมายเอ่ยดนตรีเอ่ยกรูฟเอ่ยแล้วก็ค่อนข้างเหมาะกับช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้นะครับผมเพลงยังไม่ได้เร็วจนเกินไป1ผลงานเพลงจากวงยูคุณผู้ฟังสำหรับใครที่มีความรู้สึกหรือมีความคิดอยู่ว่าสิ่งบางอย่างที่เราถือไว้แล้วเราอาจจะไม่รู้ตัวว่ามันค่อยๆกัดกินหัวใจเราไปเรื่อยๆตัดสินใจอยู่ว่าจะถือมันไว้ต่อแล้วฝืนกับมันต่อไปหรือจะปล่อยมันไปให้มันลอยหายไปจากชีวิตเรานะครับผมนี่คือปล่อยดาวจากวงยิวครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์และเชียร์บอลไปกับไปรษณีย์ไทยลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: จบไปเมื่อกี้ครับผมคุณผู้ฟังคือผลงานเพลงจากซาร่าซาโลล่าครับมี2เพลงให้กับเพลงนี้ตาร้อนบอกเลยตาร้อนมากๆถ้าจับตาพิมพ์ตอนนี้คือไฟลุกแล้วนะคุณผู้ฟังหลังจากได้ฟังเพลงหน้าที่ฉันจากซาร่าซาโลล่านะครับคือ MV ไม่เท่าไหร่ MV ยังพอทำใจได้นะ MV เพลงนี้ซาร่าซาโลล่าครับผมเล่นกับโจลินฮะโจลินเป็นเมะอยู่ดีๆอยู่ใน MV หน้าที่ฉันเป็นเคะเฉยเลยนะครับผมแต่อย่างที่บอกไป MV นี่เรายังพอทำใจได้แต่ว่าล่าสุดครับผมมีโพสต์นึงที่ออกเป็นไวรัลมากๆนะฮะซาร่าซาโลล่ากับโจลินคุณผู้ฟังเขาไปรับประทานอาหารดินเนอร์กันแล้วเขาแบบมีการแบบถ่ายลงถ่ายรูปลงกันอ่ะคุณผู้ฟังคือแบบมันไม่ได้ปะคือตาร้อนนะฮะบอกตรงๆเลยแต่ที่ตาร้อนเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราดูเนี่ยเราก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจตามไปด้วยนะครับผมบางทีอบอุ่นมากไปนิดนึงตามันก็เลยร้อนนะครับหยอกกันเล่นนะก็น่ารักมากๆนะครับคู่นี้เคมีดีมากเข้ากันมากอยากให้ลองไปดู MV กันด้วยนะครับผมโจรินจาก 4EVE นะครับมาเล่นกับซาร่าซาโลล่าใน MV เพลงหน้าที่ฉันครับคุณผู้ฟังและก่อนหน้านั้นครับอีกหนึ่งผลงานเพลงที่อยู่กับเราใน EFM Playlist of the Week ช่วงหนึ่งเนี่ยนานมากๆนะอย่างจักรวาลไหนครับผมเป็นผลงานการคอลแลบกันระหว่างจิ๊กซอสตอรี่กับโมนิกานะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปกันก็ต่อเลยดีกว่ากับเบรกต่อไปคุณผู้ฟังครับผมใครที่รอฟังเพลงกลิ่นฝนอยู่นะเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนนะครับผมในเบรกนี้ครับแต่ก่อนไปฟังกลิ่นฝนจากเติ้ล First One กันหนึ่งผลงานเพลงย้อนรอยจากพี่ใหญ่โมโนโทนนิดนึงละกันสำหรับใครที่เคยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากให้คืนนี้จบไปเลยอะช่วยอยู่นานกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมนี่คือผลงานเพลงจากพี่ใหญ่มาราธอนชื่อว่านานอีกหน่อยครับ

ขอเข้ามาจัดให้ครับผมผลงานเพลงจากพี่โดมจารุวัฒน์ครับเธอไม่ชอบฝนครับเมื่อกี้เนี่ยเธอน่าจะไม่ชอบฝนแต่พวกเธอน่าจะชอบกลิ่นฝนกันใช่ไหมฮะเพราะว่าขอเข้ามาเยอะมากๆเช้านี้ก็จัดไปนะครับผมกลิ่นฝนจากเติ้ลเฟิร์สวันด้วยก่อนหน้านั้นนะครับคุณผู้ฟังเบรกสุดท้ายของชั่วโมงแรกกันแล้วครับผมก่อนทิ้งท้ายกันไปด้วยอีกหนึ่งเพลงที่ขอเข้ามานะครับคุณผู้ฟังฝากสปอนเซอร์ใจดีของพิมพ์ไว้อีก3ท่านนะครับท่านแรกอาหารแมวกินโนเรียลมิตรฟรีสไตล์อร่อยพอดีคำกับมินคิวฟรีสไตล์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารเชียร์บอลให้มันเฮลันรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่รวมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทยมาสด้ามิดเยียร์เซลล์เซอร์ไพรส์ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้นะครับช่วงนี้น้ำมันแพงด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับ Mazda Mid Year Sale Surprise นะจ๊ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายไปครับผม1ผลงานเพลงที่ขอเข้ามาครับจากซีพรึกครับคุณผู้ฟังเป็นอีก1ผลงานเพลงที่โอ้โห MV คือถ่ายได้เท่มากนะครับผมแล้วถ่ายได้ตรงกับชื่อเพลงสุดๆเลยนะฮะอยากให้ลองไปฟังกันในเพลงนี้ครับผมนี่คือผลงานเพลงที่มีชื่อว่า Breaking Heart Station ครับแล้วเดี๋ยวจบเพลงนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังใครที่ฟังผ่านทางวิทยุอยู่นะครับกลับมาเจอกัน 7:30 ส่วนใครที่ฟังผ่านทางออนไลน์ของเราครับผมมีผลงานเพลงจากนันนนท์อย่างผิดมากมายรออยู่แต่ว่าตอนนี้ไปลุยกันก่อนกับเพลงนี้กับ Breaking Heart Station จากสีพฤกษ์ครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
3: สวัสดีวันศุกร์วันนี้อย่าลืมทานผักผลไม้และธัญพืชเพื่อช่วยให้ลำไส้ทำงานได้ดีสุขภาพจะได้แข็งแรงและได้อยู่กับคนที่เรารักเป็นนานๆนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
7: ออยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้น
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: พาช่างพาพาไปมู
9: งานตันเงินฝืดใจเริ่มล้าขชาพาพาไปมูสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดเกาะแก้วและวัดอินทารามขอแรงใจความกล้าและพลังแห่งชัยชนะให้ลุกขึ้นสู้และไปต่อได้อีกครั้งในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Tan ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
10: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่ว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: ง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: ผมเข้าใจว่าคนเราเนี่ยฟันเนี่ยมันอยู่กับเราได้ไม่นาน50 60น่าจะร่วงหมดแล้วมั้ยหรือไม่เกี่ยว
4: อ๋อไม่เกี่ยวเลยเป็นความเชื่อที่ผิดถ้าเกิดเราดูแลดีๆหาหมอฟันบ่อยๆอ่ะค่ะปูหินปูนสม่ำเสมอถ้ามีฟันผุก็รักษา
3: อยู่กันได้ยาว
4: อยู่ครบ32เลยก็ได
3: ้ผมว่าคนไข้ส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยอยากเจอหมอฟัน
5: จริงหลายคนกลัว
3: 1เพราะมันเจ็บ2คืออายฟันเราไม่สวยฟันเราสกปรกอันนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนำ
4: ไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวมาเถอะ
3: จะสกปรกแค่ไหนหน้าที่ของฉันคือทำให้คุณสะอาด
4: อืมใช่ไม่ต้องรอให้มีอาการหรือว่าปวดก่อนแล้วค่อยมา
1: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะตำรวจรวบหนุ่มเอี่ยวซุกไอซ์2กิโลกรัมในกระปุกมะขามเปียกจ้างสาวรับหิ้วส่งญี่ปุ่นเร่งขยายผลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: เทพไทยหรอปากสะอาด
10: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
10: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
12: สิบปากว่าก็